โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กเอาท์ของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกร็งหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเราสึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจังหวะเราเปิดเข่าขึ้นนะครับเก่งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกันสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกรงต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนือกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหงื่อกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเหงื่อนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2แล้วทำกระโดดตบจัมป์แจ็คโอเคไหมฮะ3 2ไปฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่สองนะฮะท่าที่สองรู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2หนึ่งโอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำจิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนนะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทำเบาไปหนักจำท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ฮึบสควอตสควอตแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วยเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกต้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได
1: ้เรายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไหวจัมป์จัม
0: ป์เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดไทนี่รันวอทจัมป์โอเคนะพร้อมกันทางนี้ Let's go จัมป์ฮึบไทนี่รันจัมป์ออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะจ้าเดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่าฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's goอึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีอึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นขาหยอกแบบนี้15วินาทีอึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกรงกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2 1ป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้ สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ยจะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกเข่าสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมาดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ปึ๊บย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงปึ๊บมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเดเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกรงกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเขมรหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้าย

0: 3
1: 2
0: 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไปจัมป์ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกรงกล้ามเนื้อก้นยืดอกไว้นะฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์ Come on let's go ฮึบแล้วจัมป์โดดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชั่นแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
2: เริ่มเหนื่อยแล้วค
0: ่
2: ะ
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีเข้าเยี่ยมมากฮะ Active Morning นะฮะสมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้อเลิร์ตเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอร์สควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 Let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชั่นนะมา2หนึ่งพักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมา แข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนี่

แอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดีลนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจะแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกส้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go jump ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการลงน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายฮึบเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมฮึบมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีกหนึ่งท่าสุดท้ายมาสู้ๆหนึ่งท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามือรวมกันหมดเลยท่านี้จัมป์ Let's go กระโดดปึ๊บย่อน้ำหนักปึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้าวเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนจ์โอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กเอาท์ในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันในหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้วหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวชิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงหายสึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับฮึบวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนช่วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้ง
กล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างพร้อมพัน

0: ไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับขอบคุณครับ

รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว

0: ทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
1: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
2: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
1: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
3: ทายปัญหาเหรอดีดีๆข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
4: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
1: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
4: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
2: จบไป
3: ที่สูงสูงด้วย
0: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
1: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
4: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
1: ใครจะตอบเป็นคนแรก
0: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
3: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
0: เฮ้ย
2: เข็มทอง
0: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
3: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
1: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
4: ไม่อย่านะ
0: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
2: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
3: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
0: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
3: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
1: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
4: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่ใจไม่ออก
1: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดหมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
4: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
0: เบยจะปั่นก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
4: เกือบไม่รอดนะ
0: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
2: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ่ายแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
0: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
3: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
0: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง

0: อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บสมาร์ท
1: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
2: ใช่
3: เฮ้ย
2: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
3: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
2: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
0: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
2: มีเหตุผล
1: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
4: ไม่ใช่
1: เฮ้ย
5: แม่เงียบ
0: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
1: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
6: ตะน้อย
7: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
1: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งรักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
7: ไม่ใช่
1: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
7: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
6: เฮ้ย
0: ตาน้อยสุดยอด
7: ตาน้อยซะอย่าง
1: น้อย
0: คราวนี้จะอุปาทาน
7: ฮะ
0: จะโดน
6: เฮ
1: ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
8: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: คนที่ฮิปสไตล์จะพามารู้จักเป็นศิลปินขวัญใจวัยรุ่นที่ทั้งฝีมือดีและเรื่องเรียนขอบอกเลยว่าเลิศจริงๆค่ะนั่นก็คือหนุ่มมินยงสุยมนนั่นเอง
1: มินนี่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยอายุเพียง16ปีทำได้ยังไงมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้าง
2: อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนั้นก็ผมยังเคยแบบช่วงอ่านไม่ทันจริงๆเนี่ยอาบน้ำก็อ่านหนังสือแบบพยายามทวนๆเอาพี่ผมจะชอบจำเป็นภาพไงครับใช่จำว่าแบบหน้านี้มีอะไรยังไงเง
3: ี้
2: ย
3: ที่เขาแบบจะมีเลคเชอร์แบบแปะๆในห้องน้ำอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ใช่บางคนแบบแปะบนในห้องนอนบ้างบนประตูบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ผมเป็นคนที่อ่านแบบขาวดำอย่างเงี้ยอ่านแล้วหลับตลอดเวลาคือแบบเทคแบบขาวดำอย่างเงี้ยผมอ่านไม่ได้ผมก็เลยเน้นที่ว่าแบบใช้สีเยอะๆหน่อยวาดรูปอะไรเงี้ยเข้าใจได้กว่าก็จะเน้นแบบจะเป็นสีเลยจะใช้ทุกสีแบบผมเป็นคนที่จำเนื้อหาเนี่ยอาจจะยากหน่อยก็เลยวาดเป็นรูปไว้จะได้แบบจำได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นพวกผู้ชอบคำนวณเช่นเลขอะไรเงี้ยครับผมก็จะเน้นที่ทำโจทย์เยอะๆจะทำแบบทั้งวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ชอบเสียงนาฬิกามากๆทั้งตอนตื่นทั้งตอนทำข้อสอบเลยรู้สึกว่าแบบเราต้องหาวิธีจับเวลาทำข้อสอบแบบใหม่ละคิดว่าถ้าเกิดเราฟังเพลงแทนแล้วแบบให้เพลงเป็นตัวกำหนดเวลาของเราอ่ะมันอาจจะสบายใจกว่าสำหรับเราหรือเปล่า
0: เมื่อกี้พี่เห็นมินแอบถือ iPad อยู
2: ่ครับผมด้วยความที่เวลาไปอ่านหนังสือข้างนอกผมจะกลัวมากว่าเราอ่านวิชานี้เบื่อเราจะทำยังไงก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาแบบชีตเอาเทคอะไรอย่างเงี้ยยัดไปในแบบที่พกพาง่ายกว่าเงี้ยมันน่าจะดีกว่าสำหรับสุขภาพเราด้วยใช่ก็เลยแบบใช้ iPad เอาก็แบบจะจดเป็นเลคเชอร์ใน iPad เลยครับมีทั้งแบบเทคอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดได้สะดวกกว่า
3: คือพี่อ่ะมีเพื่อนหลายคนตอนปี1ที่เขาเห็นว่าวิชาเรียนในปี1เนี่ยก็เหมือนกับตอนม.ปลายที่เราเรียนมาดังนั้นเราไม่ต้องเข้าเลคเชอร์ก็ได้ไปอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยน้องรู้สึกยังไงบ้างกับความคิดที่เขาคิดกันแบบนี
2: ้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเข้าเลคเชอร์ค่อนข้างสำคัญครับด้วยความที่อาจารย์เขาจะชี้ให้เราดูว่าจุดไหนสำคัญบ้างจุดไหนควรเน้นบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับบ้านไม่อ่านเองเดียวเนี่ยเราอาจจะพลาดจุดสำคัญไปหรือว่าเราอาจจะเข้าใจผิดไปได้บางทีอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยบางคนก็ตีความได้ไม่เหมือนกัน
0: ฝากถึงอะไรน้องๆที่มองมินเป็นไอดอลในการเรียนบ้าง
2: ครับผมก็สำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เลือกคณะหรือว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรยังไงเนี่ยครับเราชอบสิ่งนี้จริงๆไหมสิ่งที่เราจะเรียนเราจะแบบเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยเนี่ยเราจะทำได้ไหมคือไม่ใช่เลือกเพราะแบบเพื่อนชวนแบบตามเพื่อนเราต้องเลือกจากใจเราจริงๆถ้าเราจบมาเนี่ยเราสามารถทำงานแล้วก็เหมือนกับหาเลี้ยงตัวเองได้ไหมเงี้ยดูแลตัวเองได้ไหมครับสำหรับคนที่สอบแล้วท้ออย่างเงี้ยถ้าท้อแล้วยอมแพ้เนี่ยเราก็แพ้ไปเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเราท้อแล้วเรายังลองแบบสู้ต่อไปไม่ว่าผลจะเป็นไงก็ตามผมถือว่าเราชนะแล้วเพราะว่าเราก็ชนะใจตัวเองมาระดับหนึ่งแล้ว

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันมากหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออก

0: นอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 棒棒棒，咻！嘟！ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ทรงพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: แยะเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีค่ะ
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
13: มีหมดเลยจ้าง
12: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารย

0: ถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
1: ถามดีมากเลยปกป้องอารยะสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้ภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยะสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยะสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
1: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
0: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
0: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
0: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
0: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลย ทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่
0: ะมีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มี

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่

0: ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นขบยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITARY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: เมชั่น
1: สวัสดีครับเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิ

โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์ยินทรวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆสบายดีไหมเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงสบายดีนะครับวันนี้เราน่าจะเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรต่อใครทราบบ้างน่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรลูกลองเดาสิน่าจะเรื่องอะไรการนับทีละสิบใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการนับทีละ10นะครับซึ่งเป็นจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน200มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแรกเด็กๆจะต้องนับและบอกจำนวนที่มากกว่า100ไม่เกิน200โดยการนับทีละ10ได้นะครับแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200ซึ่งในที่นี้อาจจะแสดงโดยใช้แผ่นตารางนะเด็กๆน่าจะทำกันได้นะครับและสุดท้ายเลยเด็กๆจะต้องสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมานำเสนอได้นะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนนะครับในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนนับที่มากกว่า10คุณครูจะมีอะไรมาให้เด็กๆ

0: นับไปดูกันเลยนะครับคุณครูมีพวงกุญแจไข่มุกมาให้เด็กๆช่วยนับใครจะออกมาช่วยนับได้บ้างนะเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกไปยกมายกไปยกมายกไปยกมายกโยกโยกโยกโยกเรามาลูกด้านหลังเรานั่นแหละลูกมาพี่หญิงลูกเรามาเลยลูกมาลูกคุณครูมีพวงกุญแจไข่มุกอยู่ทั้งหมดกี่พวงมาสังเกต10พวงใช่ไหมพวงละ10เม็ดใน1พวงนะใน1พวงมีไข่มุก10เม็ดนะครับ1พวงนะครับมีไข่มุก10เม็ดนะเวลาเรานับทีละ10เด็กๆช่วยกันนับได้ไหมครับอ่ะชูให้เพื่อนนับชูให้เพื่อนไปทางด้วยนะครับ1 10อ่ะนับใหม่ลูกชูใหม่จับตรงนี้ลูกอ่ะ1 10 1 10อ่ะวางลงไป2 10อ่ะวางลงไปนะ3 10 10 40 5 10 6 10 7 108 10 9 10 100 10 10หรือ100นั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆน่าจะยังคงนับกันได้นะครับอ้าวเดี๋ยวเรานับปากเปล่าพร้อมกันอีก1ครั้ง1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 1090 10 10หรือ100นะครับเยี่ยมมากอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเด็กๆครับถ้าคุณครูต้องการที่จะแสดงจำนวนไข่มุกนะจำนวนไข่มุกนะด้วยแผ่นตารางเด็กๆคิดว่าคุณครูน่าจะใช้แผ่นตารางอะไรแสดงครับคุณครูมีแผ่นตารางมาด้วยใครจะออกมาแสดงให้ครูดูหน่อยได้ไหมเอามือจับหูจับแขนยกเราลุกมาไวมากๆนะรวดเร็วนะครับเราจะใช้แผ่นตารางอะไรแสดงจำนวนของไข่มุกลุกแผ่นตารางอะไรเราเรียกว่าแผ่นตารางอะไรนะ
1: ตารางส
0: ิบแผ่นตาราง10เด็กๆครับแผ่นตารางแผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่นะลูก1 10ใช่ไหมแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง1 10แสดงว่าพวงกุญแจที่มีไข่มุก10เม็ดจะแสดงด้วยแผ่นตาราง10กี่แผ่นครับ1แผ่นนั่นเองนะ1แผ่นนะครับติดต้องติดทั้งหมดกี่แผ่นลูกเพราะว่าพวงกุญแจเรามี10พวงต้องติดกี่แผ่นกี่แผ่นลูกพวงกุญแจเรามี10พวงใช่ไหมพวงละ10เมตรใช่ไหมลูกต้องติดแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูกติดตรงนี้ได้เลยแบบนี้อันนี้กี่10ลูกนักเรียน
1: 1
0: 10
1: 2
0: 10
1: 3
0: 10
1: 4
0: 10
1: 5
0: 50หกสิบ
1: เจ
0: ็
1: ดส
0: ิ
1: บ
0: แปดสิบ
1: เก
0: ้าสิบสิบสิบนั่นเองสิบสิบหรือเท่าไหร่นะ
1: 100
0: โอ้โหเยี่ยมมากอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเด็กๆครับสังเกตไหมว่าเมื่อเรานำแผ่นตารางสิบมาเรียงต่อกัน10แผ่นในลักษณะนี้เด็กๆคิดว่าถ้าคุณครูนำแผ่นตาราง100ทับกับแผ่นตาราง10จำนวน10แผ่นนี้น่าจะทับกันสนิทไหม
1: สน
0: ิทใครจะออกมาทับได้บ้างมือจับหูยกเราลุกมาด้านหน้าเลยประภัสราลุกประภัสรา ลองทับให้เพื่อนดูสิว่าเท่าไหมทับให้เพื่อนดูทับทับเลยชุบเท่าไหมครับเด็กๆเท่าไหมลูกเท่าเป๊ะๆ เลยใช่ไหมครับแสดงว่าแผ่นตาราง10จำนวน10แผ่นแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง100 1แผ่นหรือ100นั่นเองใช่ไหมครับหวังว่าคงไม่ยากนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากแสดงว่าแผ่นตาราง10 10แผ่นนะหรือ10 10ใช่ไหมครับแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง100 1แผ่นหรือ100นั่นเองนะครับจากที่เด็กๆนะครับได้ดูจำนวนของไข่มุกและก็แสดงจำนวนของไข่มุกด้วยแผ่นตาราง10หรือแผ่นตาราง100ไปเรียบร้อยแล้วนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูว่าการแสดงจำนวนของไข่มุกจะแสดงด้วยตัวเลขนะครับซึ่งตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนจะเขียนได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราสามารถที่จะเขียน10 10หรือ100แสดงด้วยตัวเลขนะครับเด็กๆจำได้ไหมมีตัวเลขอะไรกับตัวเลขอะไรนะลูกตัวเลขฮินดูอาหรับิกก็ได้ใช่ไหมครับหรือตัวเลขไทยก็ได้ตัวเลขฮินดูอาหรับิกทั้งต้นทางและปลายทางครับลองเขียนในอากาศพร้อมกันสิเขียนอย่างไรมีตัวเลขอะไรบ้างครับ1 0 0จะเห็นว่าใช้เลขโดด1 0แล้วก็0นะครับแสดง100นั่นเองในลักษณะนี้นะครับ100นะถ้าตัวเลขไทยล่ะลูกใครออกมาเขียนตัวเลขไทยให้ครูได้บ้างปลายทางนะครับก็สามารถที่จะออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะครับแสดง100เป็นตัวเลขไทยนะครับมือจับหูจับแขนยกเรามาลูกเขียนให้ครูดูหน่อยสิ100นะเขียนด้านล่างตรงนี้ลูกด้านล่างตรงนี้100ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับ100มาดูนะอ่ะ100ถูกต้องนะครับและสุดท้ายเขียนเป็นตัวหนังสือเราเขียนได้ว่าอย่างไรเอ่ย100ในลักษณะนี้นะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับเด็กๆมาดูกันต่อเลยจากเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆได้นำแผ่นตาราง10ใช่ไหมครับ10แผ่นมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงจำนวนของไข่มุกเด็กๆทราบความสัมพันธ์ของแผ่นตาราง10กับแผ่นตาราง100ยังครับสรุปกันหน่อยจะเห็นว่าแผ่นตาราง10 10แผ่นนะครับหรือ10 10แสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตารางอะไรเอ่ยเท่ากับแผ่นตารางอะไรนะแผ่นตาราง100 1แผ่นหรือ100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าแผ่นตาราง101แผ่นแสดงจำนวน100นั่นเองเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะปลายทางแล้วครับเข้าใจไหมลูกหวังว่าคงเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆ เห็นแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ครับ100ถ้าแผ่นตาราง102แผ่นล่ะ200เก่งมากนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นการแสดงจำนวน100นะครับแสดงด้วยแผ่นตาราง100 1แผ่นก็จะสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกในลักษณะเดียวกันนะครับ100ตัวเลขไทย100และตัวหนังสือ100ในลักษณะนี้นะครับอันนี้เด็กๆน่าจะเรียนรู้ไปได้อย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูเขียนให้ดูแล้วใช่ไหมลูกและเพื่อนๆออกมาเขียนด้วยนะครับถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไป1แผ่นชุบแบบนี้นักเรียนคิดว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดใครตอบได้บ้างเอามือจับแขนจับไหล่ยกเราใช้ไมค์ตอบลูกใช้ไมค์ตอบแสดงจำนวนเท่าใดลูก
1: 110
0: ทั้งหมดนี้เลยนะอันนี้มีแผ่นตาราง100ใช่ไหมลูกและแผ่นตาราง10 แสดงจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ลูกลองคิดดูอีกหนึ่งรอบได้ไหมใครช่วยเพื่อนได้เอ่ยมือจับหูยกเราลูกดานี่อ่ะ
2: 110ค่ะ
0: 110เพราะว่าอะไรลูกมีแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100ใช่ไหมครับกับแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110 100กับ110รวมเป็นเท่าไหร่ครับ110นั่นเองเราสามารถที่จะบอกได้ว่าแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100กับแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110นะครับหรือ100กับ10ได้เป็น110นั่นเองเป็นยังไงครับเด็กๆหวังว่าคงเข้าใจในเรื่องของการแสดงแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10เรียบร้อยแล้วคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เกี่ยวข้องกับแผ่นตารางเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมแผ่นตารางกำเนิดตัวเลขกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องมีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือจะต้องมีใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรมซึ่งเราจะทำเป็นคู่นะครับใบกิจกรรมนะที่ 1.2 นะครับให้นักเรียนจับคู่กันและช่วยกันทำใบกิจกรรมที่ 1.2 นะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับรับใบกิจกรรมที่คุณครูพร้อมกับแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10ขนาดเล็กนะครับซึ่งรบกวนคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเมื่อนักเรียนจับคู่เรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนในแต่ละคู่นะครับมารับใบกิจกรรมนะครับที่คุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางแต่ในห้องต้นทางนะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปแจกนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะลูกนะตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะครับใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่องแผ่นตารางกำเนิดตัวเลขเด็กๆจะเห็นว่าใบกิจกรรมมีทั้งหมดกี่แผ่นลูก2แผ่นใช่ไหมนะให้นักเรียนนะครับทำใบกิจกรรมทั้ง2หน้านะทั้ง2หน้าให้เรียบร้อยคำชี้แจงนะครับเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องนะนักเรียนจะต้องเติมตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับครูขอขยายนิดนึงตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับให้ครบทั้งหมดนะจนมาถึงเท่าไหร่ลูก100กับ100ตรงนี้คุณครูไม่บอกว่าเท่าไหร่นะให้เติมมาถึงตรงนี้นะครับและคำชี้แจงที่2นะครับคุณครูขออนุญาตนิดนึงขยายนิดนึงนะครับคำชี้แจงที่2จากสถานการณ์ที่กำหนดให้จงเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องคุณครูมีสถานการณ์เช่นครูมีแจกปากกา110ด้ามชื่อครูมีนะแจกปากกา110ด้ามเราจะแสดงโดยใช้แผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10อย่างไรให้เด็กๆนะครับนำแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10ที่คุณครูจะกำลังแจกให้นะครับตรงนี้นะให้นักเรียนนะครับนำแผ่นตารางขนาดเล็กที่คุณครูนะครับตัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแปะลงไปนะครับในข้อที่2ใหญ่นะครับคำชี้แจง2นะครับโดยแปะไปในลักษณะตรงนี้นะครับตรงนี้นะเด็กๆ เห็นชัดเจนนะครับแปะตรงนี้และให้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับแสดงจำนวนยกตัวอย่างเช่นแสดงจำนวนปากกา110เด็กๆก็จะต้องเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนักเรียนเข้าใจคำสั่งชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูให้เวลาในการทำ 5นาที

0: ทีนะครับทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้นะครับจับคู่กันนะใช่ลูกเป็นคู่การแบ่งการมี2แผ่นใช่ไหมแบ่งการเขียนเลยลูกเมื่อได้แล้วช่วยกันเลยนะครับช่วยกันทำนะให้นักเรียนลงมือเลยนะครับมีนักเรียนคนใดยังไม่ได้ใบกิจกรรมไม่เอ่ยมีไหมลูกมีไหมเป็นคู่ลูกทำเป็นคู่นะเราทำเป็นคู่ใช้ดินสอเลยเขียนลงไปนะรวดเร็วช่วยกันมี2ใบใช่ไหมเราก็แบ่งกันทำเลยลูกเด็กๆดึงคลิปหนีบกระดาษออกนะดึงคลิปหนีบกระดาษออกมี2แผ่นใช่ไหมครับดึงออกมานี้แผ่นตารางที่ใช้แปะในคำชี้แจงที่2นะครับและกระดาษจะเห็นว่ามี2แผ่นทำเป็นคู่ก็แบ่งกันคนละ1แผ่นนะครับช่วยร่วมด้วยช่วยกันงานจะได้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจสามารถยกมือถามคุณครูได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะให้นักเรียนดูแผ่นตารางที่กำหนดดูว่าแสดงจำนวนใดและเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนถามได้ดีมากเลยว่าทำอย่างไรขั้นแรกเด็กๆก็จะต้องสังเกตแผ่นตารางที่กำหนดให้ก่อนนะครับว่าแผ่นตารางที่ครูกำหนดให้นั้นแสดงจำนวนใดนะเมื่อเราดูแล้วว่าแผ่นตารางนั้นแสดงจำนวนเท่าใดเราก็เขียนออกมาเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าตัวเลขนั่นเองนั่นก็คือตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนั่นเองนะครับใช่ลูกใช้กาวที่ครูเตรียมไว้ให้เราใช้ไม้จิ้มนะมือจะได้ไม่เปื้อนนะครับร่วมมือกันร่วมมือกันมีคนเสร็จข้อที่1ใหญ่หมดแล้วโอ้โหเยี่ยมมาก10ข้อเราจะมาดูกันว่าใครทำงานเสร็จก่อนกันนี่เราติดในข้อนี้นะลูกนะอ่ะเรามาเขียนเลยเราแบ่งหน้าที่กันลูกเราเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือที่แสดงจำนวนนี้ได้เลยรถเร็วนะทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะเราทำของเรานะช่วยกันนี่แผ่นนี้ของเราเราทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้เปล่า
1: คนเดียว
0: คนเดียวถามคุณครูได้เราดูก่อนสิแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก1แผ่นใช่ไหมแผ่นตาราง10 1แผ่นเป็นเท่าไหร่ลูกฮะ110เก่งมากทำได้แสดงว่าทำได้นะแปะได้ไหมแปะได้นะลูก

เราทำของเรานะ100เขียนได้ไหมลูกหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งงองูลูกงองูด้วยไหนใช่เขียน200ถูกต้องแสดงว่าทำกันได้อย่าลืมเขียนตัวเลขด้วยนะลูกอินโดอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือครับอย่างที่คุณครูบอกตั้งแต่ตั้งต้นนะคำชี้แจงแรกนะครับเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องเด็กๆจะต้องดูแผ่นตารางก่อนนะมีแผ่นตาราง100กับแผ่นตาราง10ใช่ไหมเอ่ยแผ่นตาราง100แสดงจำนวนเท่าใดแผ่นตาราง10แสดงจำนวนเท่าใดนะครับและดูว่าแผ่นตารางทั้งหมดนั้นแสดงจำนวนเท่าใดเมื่อเราทราบแล้วว่าแสดงจำนวนใดเราก็เขียนออกมาเป็นสัญลักษณ์ซึ่งอาจจะใช้เป็นตัวเลขใช่ไหมครับตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและอย่าลืมภาษาไทยของเรานั้นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือด้วยนะครับใช้ลูกติดลงไปเลยนะใช่ครับใช้กาวติดลงไปได้มั้ยลูกเขียนตรงไหนไม่ได้มีไหมมีมั้ยลูก110 120 130อ่ะ100อะไร100เท่าไหร่ลูก140อ่ะเขียนเลยครับอาเยี่ยมมากเขียนด้วยเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือด้วยนะลูกอาใช้ดินสอเขียนกลุ่มนี้ได้ไหมลูกได้นะเราอันนี้ตันต่อไปเท่าไหร่ลูกลองดูนักเรียนเตรียมนำเสนอด้วยนะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มมานะครับให้เด็กๆนำเสนอในสิ่งที่ทำไปนะครับใกล้เสร็จแล้วนะแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง100 2แผ่นแสดงเท่าไหร่ครับเด็กๆ200นะแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110 2แผ่นแสดง210 3แผ่นแสดง30นะไม่ยากเลยนะครับผู้ใดเสร็จก่อนจะได้ออกมานำเสนองั้นเร่งมือเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเสร็จยังลูก

เสร็จแล้วนะใครจะเสร็จก่อนนะใกล้เสร็จยังลูกอะไรได้ยังทำไมลูกยกมือเสร็จแล้วใช่ไหมยามะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบคำตอบของตนเองนะว่าของเราถูกต้องไหมลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างรอเพื่อนว่าแผ่นตารางที่กำหนดให้นะครับแสดงจำนวนใดนะเราเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือถูกต้องหรือไม่และในช่วงของคำชี้แจงที่2นะครับเป็นสถานการณ์มาให้ใช่ไหมให้เราเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในสถานการณ์นั้นนักเรียนลองตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนครับเวลาที่เราทำกิจกรรมกลุ่มเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะว่าใครในส่วนใดเพื่อให้งานของเราสำเร็จทันตามเวลาและที่สำคัญต้องช่วยเหลือกันในกลุ่มนะครับถ้าเราทำเป็นคู่เราก็จะต้องช่วยเหลือกันเป็นคู่นะหวังว่าเด็กๆน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเดี๋ยวคุณครูนะครับจะสุ่มออกมานำเสนอนะว่าสิ่งที่คุณครูให้ทำนั้นเด็กๆทำได้อย่างไรแผ่นตารางเหล่านั้นแสดงจำนวนใดนะครับคุณครูให้เวลาอีก1นาทีทันไหมครับเด็กๆทันไหมทันนะคุณครูให้เวลาอีก1นาทีนะครับบางคนบอกว่าหนูยังไม่เสร็จเลยคุณครูให้อีก1นาทีสุดท้ายนะวางดินสอลงหมดเวลาแล้วนะครับหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางคงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มออกมานำเสนอนะครับเอามือจับหูจับแขนจับไหล่

0: ปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกคู่นี้มาเลยเราออกมาทั้งคู่เลยนะครับออกมาทั้งคู่เลยนะนักเรียนที่อยู่ในทั้งต้นทางและปลายทางตัวตรงวางดินสอวางดินสอนะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนำผลงานนักเรียนติดลงตรงนี้เลยอีกหนึ่งคนเรามองเห็นไหมลูกเรามองผลงานตัวเองนะเดี๋ยวนำเสนอหันมานักเรียนครับช่วยหยิบไมค์ให้ครูหน่อยลูกช่วยหยิบไมค์ให้ครูหน่อยขอบใจมากเอามาดูใบกิจกรรมของเพื่อนกันนะครับมาดูใบกิจกรรมของเพื่อนนะคำชี้แจงแรกเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับในส่วนของข้อแรกเด็กๆครับมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นข้อที่1แผ่นตารางร้อยกี่แผ่น1แผ่นและแผ่นตาราง10กี่แผ่น1แผ่นนะแผ่นตารางร้อย1แผ่นนะครับแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูก100แสดงจำนวน100แผ่นตาราง10 1แผ่นแสดงจำนวน110รวมเป็น110นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะมีตัวเลขโดดนั่นก็คือเลขโดดเลข1 2จำนวนนะครับและ0นะแสดง110นะครับตัวเลขไทยถูกต้องและตัวหนังสือเด็กๆสังเกตครับเพื่อนเขียนถูกต้องไหม110ถูกต้องนะครับ110นะเยี่ยมมากนะครับเอ้ามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าเฉลยที่คุณครูเตรียมมานั้นถูกต้องไหมนะมาดูกันนะครับมาดูนะมาดูนะถูกไหมเอ่ย110ถูกต้องไหมลูกที่เพื่อนทำมาที่เราทำมาถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมดูของตนเองสิพูดใส่ไมค์ลูกพูดใส่ไมค์ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ110นะอ้าวมาดูจำนวนถัดไปนะรูปถัดไปนะครับเพิ่มแผ่นตาราง10มาอีก1แผ่นใช่ไหมลูกแผ่นตาราง10มาอีก1แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูกพูดใส่ไมค์ให้เพื่อนเห็นหน่อยเพิ่มแผ่นตาราง10มาอีก1แผ่นเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น100เท่าไหร่120นั่นเองใช่ไหมครับเพิ่มมาอีก1แผ่นเป็น120นะครับมีแผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10 2แผ่นแสดงจำนวน120นะครับถูกต้องไหมสังเกตของตนเองสิถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าคำตอบถูกต้องไหมนะ120ถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมลูกเด็กๆถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ120นะเขียนในลักษณะนี้นะครับไม่ยากนะมาดูข้อถัดไปกันนะครับข้อถัดไปดูของตนเองนะลูกดูของตนเองทุกคนดูของตนเองนะว่าถูกต้องไหมถ้าถูกนักเรียนก็ขีดถูกได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องตามที่คุณครูเฉลยนะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะมาดูข้อถัดไปลูกเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นแบบนี้แสดงจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: 130ถูกต้องไหมนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมมีแผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10 3แผ่นแสดงจำนวน130ถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องมาดูซิถูกไหมนะ130ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ถูกต้องนะ130ท่านครูเพิ่มแผ่นตาราง

0: 10ไปอีก1แผ่นนักเรียนคิดว่าแสดงจำนวนเท่าไหร่ดาเนียแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูก
1: 100กับ40ค่ะ
0: 140คุณครูขออนุญาตยืนตรงนี้เลยนะนาเดียดูดาเนียดูในนั้นได้เลยนะลูกเยี่ยมมากนะครับ140สังเกตนะถูกต้องไหมนะครับ140เขียนถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสังเกตของตนเองตามที่คุณเหลยนะครับและถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นจะได้จำนวนเท่าใด
1: 100กับ50ค่ะ
0: 150ถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับ150นะเยี่ยมมากๆนะครับนักเรียนนะครับที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตคำตอบของตนเองนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะท่านครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นแสดงจำนวนเท่าใดให้เพื่อนอีกหนึ่งคนตอบบ้างลูกให้เพื่อนอีกหนึ่งคนตอบบ้างนะเพิ่มแผ่นตาราง10ไป1แผ่นเป็นจำนวนเท่าใดลูก
1: 160ครับ
0: 160ถูกต้องถูกต้องนะครับ160ทางครูเพิ่มไปอีก1แผ่นล่ะ
1: 100กับ70ค่ะ
0: โอ้ยตอบได้แบบไม่ต้องดูเลยใช่ไหมครับ170นั่นเองนะคุณครูไปด้วยความรวดเร็วเด็กๆจะต้องสังเกตในสิ่งที่คุณครูเฉลยว่าตรงกับใบกิจกรรมที่นักเรียนทำหรือเปล่านะครับถ้าเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นเป็นเท่าไหร่ลูก
1: 100กับ80ค่ะ
0: 180นะครับถูกต้องนะครับ180สามารถแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ในลักษณะนี้นะครับและถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นเป็นจำนวนเท่าใดลูก
1: 190
0: เท่าไหร่นะ
1: 190
0: เท่าไหร่ลูกในห้องทรงในห้องต้นทาง100เท่าไหร่นะลูก190นั่นเองเขียนในลักษณะนี้ได้เลยนะครับทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามลำดับนะสุดท้ายเลยเหมือนจะยากกว่าเพื่อนไหมมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูกคุณครูขออนุญาตเดินไปที่ใบกิจกรรมเรานิดหนึ่งนะครับสุดท้ายนะมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
2: 200
0: มีแผ่นตาราง100กี่แผ่น
2: 200
0: แผ่นตาราง100กี่แผ่นครูถามเป็นแผ่นลูกแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
1: 2แผ่น
0: อ่ะ2แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูกแสดงจำนวน
1: 200
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยรับมือเยี่ยมมากนะครับ200ดูซิว่าถูกต้องไหมเขียนมาถูกต้องไหมสังเกตของตนเองด้วยนะ200นะครับมีเลขโดดตัวเลข2และตัวเลข0นะครับเขียน2ครั้งนะและตัวเลขไทยเขียนในลักษณะนี้และตัวหนังสือนะครับ200เด็กๆสังเกตไหมว่าตัวเลข0ฮินดูอารบิกและตัวเลข0ไทยแตกต่างกันนะจะเห็นว่าตัวเลข0ฮินดูอารบิกจะสูงๆเห็นเปล่าแต่ถ้าเป็นตัวเลข0ไทยจะอ้วนๆนะเตี้ยๆนิดนึงนะเหมือนคนเลยมาดูคำชี้แจงที่2รอบนี้นะครับใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยยกมือคำชี้แจงที่2เดี๋ยวจะสุ่มเพื่อนมาบ้างเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วเอาครูเล็งเห็นนะให้สองคนนี้กลับไปก่อนนะยังที่ลูกเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายเลยย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเอามือจับหูจับไหล่ครูจะดูว่าใครมานำเสนอนะยกเยี่ยมมากเลยมาทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยนะมาลูกมาทั้งคู่เลย

0: มาดูในส่วนของคำชี้แจงที่2ไม้กลุ่มที่1ลูกคุณครูขอรถไม้นิดหนึ่งลูกเด็กๆอ่านพร้อมๆกันนะในคำชี้แจงที่2นะครับสถานการณ์แรกว่ายังไงลูกสถานการณ์แรกว่ายังไงนะครูมีแจกปากกา110ด้ามครูมีแจกปากกา110ด้ามเราจะแสดงจำนวนปากกาด้วยแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10จำนวนกี่แผ่นอะไรบ้างมาดูสิอ้าวเราใช้ตอบคุณครูหน่อยลูกเราใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นเนี่ย
1: 1แผ่น
0: พูดดังๆนิดนึง
1: 1แผ่น
0: 1แผ่นนะครับแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
1: 1แผ
0: ่
1: น
0: 1แผ่นแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110เป็น110แสดงจำนวนปากกาถูกต้องมั้ยลูกถูกต้องมั้ยลองมาดูกันนะถูกต้องมั้ย110นะจะต้องมีแผ่นตาราง101แผ่นนะแผ่นตาราง10 1แผ่นถูกต้องนะครับลองสังเกตของตนเองดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถูกต้องไหมใครแปะถูกต้องบ้างยกมือแปะแผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10 1แผ่นยกมือเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้เป็น110นะครับตัวเลขไทย110และตัวหนังสือเขียนได้ในลักษณะนี้นั่นก็คือ110นั่นเองมาดูสถานการณ์ที่2นะสถานการณ์ที่2นะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มี120คนนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มี120คนใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
1: 1แผ่นค่ะ
0: 1แผ่นใช่มั้ยอ่ะน้ํานิดนึงใช้แผ่นตาราง101แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่น
1: 2แผ่นค่ะ
0: 2แผ่นนะครับแผ่นตาราง101แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 2แผ่นแสดง2แผ่นแสดง210 210นะครับ100กับ210รวมกันเป็น100
1: 120
0: เก่งมากนะครับดูสิถูกต้องไหมนะสถานการณ์นี้เด็กๆแสดงจำนวนนักเรียนด้วยแผ่นตารางถูกไหมนะมีแผ่นตาราง101แผ่นมาแล้วนะครับแผ่นตาราง10 2แผ่นเป็น100เท่าไหร่ลูก120เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ในลักษณะนี้ตัวเลขไทยได้ในลักษณะนี้และตัวหนังสือได้ในลักษณะนี้นะครับสุดท้ายสถานการณ์สุดท้ายนะลูกพ่อฝากเงิน200บาทลองสังเกตของตนเองทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพ่อฝากเงิน200บาทเราจะแสดงจำนวนเงินด้วยแผ่นตารางได้อย่างไรใช้แผ่นตารางอะไรลูกใช้แผ่นตารางอะไรครับแผ่นตาราง100กี่แผ่น
2: 2
0: แผ่นแดง200นั่นเองของเราถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับแสดงด้วยแผ่นตาราง100 2แผ่นในลักษณะนี้นะครับแสดง200นะครับตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับตัวเลขไทยแบบนี้และตัวหนังสือ200นะครับในลักษณะนี้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องทั้งหมดไหมของเราถูกต้องทั้งหมดนะเยี่ยมมากนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากแล้วของทุกคนละลูกคุณครูเฉลยไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าต้นทางและปลายทางน่าจะทำได้อย่างถูกต้องนะถูกต้องไหมลูกน่าจะทำได้ถูกต้องนะครับมาถึงเกือบขั้นสุดท้ายแล้วนะครับให้เราช่วยกันสรุปสิถ้าเราต้องการที่จะทราบจำนวนนะของสิ่งต่างๆเราใช้วิธีการอะไรนะลูกเราใช้วิธีการอะไรนะใครตอบครูได้บ้างเราใช้วิธีการอะไรลูกทราบจำนวนของสิ่งต่างๆเราใช้วิธีการอะไรลูกใช้การนับใช่ไหมเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะครับ

การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆซึ่งจำนวนที่มากกว่า100ไม่เกิน200อาจนับทีละ10ได้ดังนี้นะครับอาจจะนับ100 110 120 130จนไปถึง200นะครับและเราสามารถที่จะบอกได้ว่า110นะครับแสดงด้วย100กับ10 120แสดงด้วย100กับ20 130แสดงด้วย100กับ30 140แสดงด้วย100กับ40 150แสดงด้วย100กับ50 160แสดงด้วย100กับ60ไม่ได้ยินเลย170แสดงด้วย100กับ70นะ180แสดงด้วย190แสดงด้วย190และสุดท้าย200แสดงด้วย100กับ100ถ้าใช้แผ่นตาราง100ใช้กี่แผ่นลูก2แผ่นแสดง200นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับคราวนี้ถึงตาเด็กๆที่จะต้องทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนนะให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.4 ให้เรียบร้อยลงมือทำแบบฝึกหัดที่ 1.4 และตรวจสอบคำตอบนะครับส่วนครูปลายทางนะครับรบกวนด้วยนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.4 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.4 นะครับและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับทำเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะและเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันครับว่านักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรลูกในเรื่องของการอะไรยังอยู่ในเรื่องของการนับนั่นเองนะครับเป็นการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมที่ 1.3 และแบบฝึกหัดที่ 1.5ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการนับทีละ10ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากให้มีการขยายเขตไฟฟ้ามายังบริเวณที่พักอาศัยของตนแต่หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบได้แจ้งเงื่อนไขการขยายเขตไฟฟ้าให้ป้าพุทธศรทราบว่าบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าเป็นสถานประกอบกิจการเรียกว่ารีสอร์ทซึ่งมีการซื้อขายให้บุคคลอื่นเช่าใช้และหากจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวป้าพุทธศรต้องเป็นผู้ลงทุนเองโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 568,707 บาท 14 สตางค์ป้าพุทธศรจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น2ประเภทคือผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตรและผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจเมื่อสถานที่ขอขยายเขตไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นการปลูกบ้านเพื่อพักอาศัยหรือทำการเกษตรการขอขยายเขตไฟฟ้าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะซึ่งต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไปที่มีคำขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอก็เนื่องจากไม่มีการชำระเงินตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดการกระทำดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใดพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

จริงๆแล้วต้องพิจารณาว่าเรามีเรี่ยวแรงมาทำงานก็ถือว่ามีบุญแล้วมีความสุขจากการที่ได้ทำงานมองเห็นคนที่ตกงานไม่มีงานจะทำและก็มองเห็นงานว่าเนี่ยคือดูแลชีวิตเนี่ยคือคุณค่าของชีวิตนะถ้าคิดว่าจะทำงานเพื่อหาเงินอย่างเดียวไม่เห็นคุณค่าของงานไม่เห็นคุณค่าของการกระทำงานไม่เห็นคุณค่าของรายได้เราก็มองสิ่งที่มันสูงกว่าที่นอกจากงานเพราะนั้นคนที่ทำงานได้คือคนที่สุขภาพดีคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถ้าร่างกายไม่ดีนะสมองสติปัญญาไม่ดีเขาก็ไม่ให้ทำงานต้องภูมิใจในความแข็งแรงของตนเองภูมิใจในความสามารถของตนเองภูมิใจที่เราสามารถทำงานได้ให้มีความสุขกับการทำงานอย่าไปมีความสุขว่าต้องได้เงินหรือต้องได้สิ่งที่มากกว่าการทำงานเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากอยากทำงานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำงานเราต้องมีความสุขกับการทำงานเพียงเท่านี้ก็จะมีความสุขกับการทำงานได้แล้วเจริญพร

0: Good morning, everyone. How are you today? I'm happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็รวมถึงนักเรียนในห้องด้วยนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องอะไรเราไปดูกันได้เลยค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเด็กๆครูแก้วมีภาพนี้ค่ะมีภาพนี้นะคะให้นักเรียนดูนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะดูรูปภาพได้เลยค่ะวันนี้เด็กๆคิดว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะไหนมีกลุ่มไหนตอบได้บ้างกลุ่ม2ไหมกลุ่มที่2ตอบได้ไหมคะใช้ไมค์เลยค่ะเห็นจากภาพแล้วต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: ทำความรู้จักกันค่ะ
0: การทำความรู้จักมีอย่างอื่นอีกไหมคะ anything else มีกลุ่มอื่นอยากจะตอบไหมเอ่ยกลุ่ม1คิดว่าวันนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีการจับมือเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าในภาพใช้มือซ้ายหรือว่ามือขวาจับมือกันคะใครคิดว่ามือซ้ายยกมือใครคิดว่ามือขวามือในภาพเป็นมือไหนเอ่ยเด็กๆมือขวานั่นเองและนักเรียนปลายทางมือซ้ายหรือมือขวาคะมือขวานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ nice to meet you เป็นการทำความรู้จักเหมือนกับที่เพื่อนๆกลุ่มที่2ได้ตอบไปปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมารู้ว่าเมื่อเราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมีความรู้เรื่องอะไรบ้างค่ะดูเลยค่ะนักเรียนนะคะก็จะต้องระบุคำศัพท์ในการทักทายได้รวมถึงวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดทักทายเพื่อทำความรู้จักเพื่อน

0: ใหม่แล้วก็มีการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั่นเองค่ะครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆยังจำภาพนี้กันได้ไหมเอ่ยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะนาฬิกาเกี่ยวกับช่วงเวลาใช่ไหมคะมาดูภาพนี้ต่อเลยค่ะภาพนี้เราจะใช้เรียกเป็นการทักทายยามเช้าจะใช้คำว่าอะไรนะกลุ่มที่สองตอบเลยค่ะ
1: Good morning
0: ดีมากค่ะ Good morning นั่นเองนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ Good morning
2: Good morning
0: นักเรียนปลายทางตอบหน่อยค่ะดีมากค่ะต่อไปนะคะภาพที่สองภาพนี้ค่ะภาพถัดไปกรุ๊ปครูแก้วขอเป็นกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ตอบให้เสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
3: Good afternoon
0: Good afternoon ดีมากค่ะ Good afternoon เป็นการทักทายตอนไหนคะช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเวลาบ่ายนั่นเองนะคะอีกหนึ่งภาพค่ะขอเป็นกรุ๊ป2กลุ่มที่2ค่ะ
4: Good evening
0: ดีมากค่ะ Good evening เพื่อนเพื่อนพูดพร้อมกันทั้งห้องหน่อยค่ะ
2: Good evening
0: Good evening
2: Good evening
0: ดีมากขอฟังเสียงนักเรียนปลายทางหน่อยค่ะ Again please ดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อมานะคะจะมีการทบทวนนะคะทบทวนอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือเป็นการทักทายทักทายเพื่อนนะคะไหนใครจำประโยคที่เรียนในคาบที่แล้วได้บ้างคะเริ่มจากประโยคแรกค่ะมีใครจำได้ไหมเอ่ยเริ่มจากคำแรกเลยค่ะคำนี้ค่ะคำนี
2: ้
0: hello
2: hello
0: hello ต่อไปเลยค่ะดีมากค่ะนักเรียนปลายทางลองอ่านหน่อยค่ะจะได้ว่า hello my name isLisa เขาชื่ออะไรคะเด็กๆ
2: Lisa
0: ประโยคถัดไปกลุ่มไหนอ่านได้บ้างนะกลุ่มที่สอง
4: What's your name
0: ขอฟังอีกหนึ่งกลุ่มได้ไหมคะกลุ่ม1กลุ่มที่1มีใครอยากตอบไหมเอ่ยมีกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4ได้ไหมมีกลุ่มไหนสามารถอ่านประโยคนี้ได้บ้างเป็นประโยคคำถามนั่นเองเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะจะได้ว่าอย่างไรคะเป็นการถามชื่อประโยคนี้จะได้ว่ากลุ่มที่4 if ตอบเลยดูสิลูกประโยคนี้ค่ะกลุ่ม2กลุ่มที่2
4: Your name
0: again please เติม s ให้หน่อยค่ะ
4: What your name
0: จะได้ว่า What's your name What's your name ขอฟังเสียงนักเรียนปลายทางหน่อยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะจดประโยคนะคะไว้บนกระดานได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะบันทึกลงในสมุดได้นะคะต่อไปค่ะเขาถามว่าคุณชื่ออะไรประโยคนี้เลยค่ะใครตอบใครสามารถพูดได้จำได้บ้างกรุ๊ปขอเป็นกลุ่มที่5บ้างนะคะตอบดังๆเลยลูก
5: My name is Jenny
0: Again please
5: My name is Jenny
0: ฉันชื่อว่าอะไรคะเพื่อนๆ
2: Jenny
0: นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมีอีกหนึ่งประโยคนะคะแต่ก่อนอื่นอยากจะให้ดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพยังไงคะเป็นภาพจับมือกันนะคะจับมือกันถ้าสมมุติว่าเรานะคะอยากจะทักทายทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะคะตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาซึ่งเราเรียนวิชาอะไรคะเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเราจะสามารถพูดได้ว่า nice to meet you อีกรอบนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะจะได้ว่าNice to meet you.
2: Nice to meet you.
0: ดีมากค่ะขอฟังอีกหนึ่งรอบค่ะ
2: Nice to meet you.
0: นั่นก็คือยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคนี้ลงในกระดานนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสามารถบันทึกลงไปได้เลยค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยถ้ามีเพื่อนนะคะทักทายว่า nice to meet you เราจะต้องตอบกลับว่าอย่างไรคะเราจะต้องตอบกลับว่าอย่างไรเราก็จะต้องตอบกลับว่า nice to meet you too nice to meet you too ไหนลองพูดเลยค่ะ
2: nice to meet you too
0: again please
2: nice to meet you
0: too ขอฟังเสียงนักเรียนปลายทางหน่อยค่ะ very good ดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆครูแก้วนะคะอยากจะขอตัวแทนค่ะ2คนตัวแทน2คนออกมาหน้าชั้นเรียนหน่อยค่ะเป็นคนไหนดีนะครูแก้วนะคะขอเป็นดาเนียค่ะ come to the front ให้ออกมาข้างหน้าเลยค่ะและอีก1คนและอีก1คนนะคะใครเอ่ย group 2ได้ไหมคะขอ1คนค่ะตัวแทน1คนโอเคฝากคุณครูปลายทางนะคะในกิจกรรมนี้นะคะให้เลือกตัวแทนมา2คนนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้ยืนหันหน้าเข้าหากันค่ะให้ยืนหันหน้าเข้าหากันนะคะสมมุติว่าเป็นการทักทายเพื่อนใหม่เป็นการทักทายเพื่อนใหม่นะคะเราจะมาเรียนรู้2ประโยคนี้ซึ่งเป็นประโยคใหม่สำหรับวันนี้นะคะคนแรกนะคะจะต้องพูดว่าอะไรคะ nice อะไรเอ่ยเพื่อน
6: Nice to meet you
0: ก็จะต้องพูดว่า
6: Nice to meet you
0: และอีกหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งคนก็ต้องตอบกลับไปว่าอะไรคะ
6: Nice to meet you
0: เก่งมากค่ะจะต้องบอกว่า Nice to meet you too Nice to meet you too เว้นวรรคสักเล็กน้อยนะคะคิดว่าทำได้ไหมคะดีมากค่ะแก้วคอไม้2ตัวนะ

0: เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยเวลาที่เราพูดว่าเป็นการทักทายครั้งแรกนะคะด้วยประโยคว่า nice to meet you จะต้องมีการจับมือโดยการยื่นมือไหนออกไปด้วยคะมือขวาเตรียมมือขวาของเราไว้ด้วยทั้งคู่เลยโอเคไหมคะเวลาหนูพูดว่า nice to meet you ก็ยื่นไปและอีกคนก็พูดกลับมาแล้วก็ยื่นมือขวาออกไปจับมือแบบนี้ทำได้ไหมคะลองเลยค่ะฝากนักเรียนปลายทางนะคะทำตามได้เลยค่ะใช้ไมค์นะคะพูดด้วยค่ะ1 2 3
1: Nice to meet you
2: Nice to meet you too
0: โอเค give a big hand ปรบมือให้เพื่อนค่ะขออีก1รอบค่ะขออีก1รอบค่ะทักทายเพื่อนด้วยประโยคนี้เลยค่ะรู้จักเพื่อนใหม
1: ่ Nice to meet you
2: Nice to meet you too
0: โอเค perfect ปรบมือให้เพื่อนค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะให้นักเรียนนะคะออกมาพูดเป็นตัวอย่างหน้าชั้นเรียนแบบนี้ได้เลยค่ะโอเคกลับไปนั่งที่ได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเด็กๆให้เด็กจำประโยคนี้ไว้นะคะว่ามีคำศัพท์คำไหนบ้างนะคะให้เด็กๆจำไว้นะให้ทุกกลุ่มค่ะเพราะว่ากิจกรรมถัดไปจะเป็นเกมนั่นเองนะคะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันแล้วก็มีความสามัคคีกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นเกมนั่นเองนะคะเกมเกี่ยวกับเรียงคำให้เป็นประโยคเรียงคำให้เป็นประโยคเด็กๆคิดว่าคำศัพท์ที่ครูแก้วให้มาในหน้าจอนี้จะเป็นประโยคว่าอะไรคะไหนใครสามารถรู้บ้างกลุ่ม5กลุ่มที่5พูดเลยค่ะมีกี่คำเอ่ย4คำแสดงว่าต้องเป็นคำว่า nice อะไรเอ่ย nice to meet you อีกรอบค่ะประโยคนี้จะได้ว่าอะไรคะ nice to meet you เด็กๆ กิจกรรมนี้นะคะเด็กๆ เห็นไหมเอ่ยว่ามีกระดาษนะคะอยู่บนโต๊ะของนักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะนำกระดาษนะคะให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้

เรียนนะคะเปิดกระดาษขึ้นค่ะจะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะหงายกระดาษขึ้นได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนหยิบดินสอขึ้นมาค่ะตัวแทนกลุ่มนะคะแล้วก็ทุกคนช่วยกันคิดนะคะทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดค่ะหยิบดินสอขึ้นมานะคะหลังจากนั้นค่ะครูแก้วจะให้เวลานะคะ1นาทีค่ะ just 1 minute just 1 minute ให้เวลาแค่1นาทีในการเรียงคำให้เป็นประโยคทำได้ไหมคะ Are you ready yeah. นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะ Are you ready นักเรียนปลายทางบอกว่า yes นั่นเองอ่ะใครที่ได้แล้วกลุ่มไหนพร้อมแล้วเขียนประโยคที่ถูกต้องลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะแก้วขอจับเวลา1นาทีค่ะได้แล้วนะคะเขียนเรียงลงไปให้ถูกต้องเลยค่ะ easy ไหมคะง่ายไหมคะ very easy เขียนเลย1คนตัวแทนเขียนคนที่เหลือช่วยกันคิดว่าเรียงเป็นคำเป็นประโยคได้ว่าอะไรเขียนเลยค่ะโอเคคนนี้เขียนกระดาษต้องอยู่ตรงนี้นะคนที่เหลือช่วยกันคิดค่ะว่าคำแรกคำแรกจะต้องเป็นคำว่าอะไรกลุ่มที่5ได้ไหมเอ่ยกลุ่มที่5ทำได้ไหมธัญรัตน์คุณครูให้เพิ่มอีก1นาทีนะคะคุณครูให้เพิ่มอีก1นาทีนะคะเด็กๆจะต้องช่วยกันคิดนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องช่วยกันคิดนะคะกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นค่ะกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นค่ะกลุ่ม1โอเคกลุ่ม1เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมั่นใจชัวร์ไม่ชัวร์กลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ใกล้หรือยังคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆกลุ่มไหนมั่นใจบ้างว่าคำตอบของตัวเองถูกต้องยกมือให้ดูหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำได้ไหมคะเหลือกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครูแก้วให้เวลาอีก10วินาทีนะคะเด็กๆเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะวางดินสอค่ะหมดเวลาเราวางดินสอค่ะมีกลุ่มไหนยังไม่วางดินสอบ้างเอ่ยมีกลุ่มที่4วางดินสอหรือยังคะดีมากค่ะเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะให้เด็กๆดูคำตอบของในกลุ่มของตัวเองนะคะเด็กๆคำตอบคำแรกจะต้องขึ้นด้วยคำต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะดีมากเด็กๆมีข้อสังเกตเพื่อนๆในห้องเรียนบอกว่าคำแรกของประโยคจะต้องขึ้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ ตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองเพื่อนๆปลายทางนะคะสามารถสังเกตตามไปได้เลยเพราะฉะนั้นคำแรกก็คือคำว่า nice ใครถูกต้องบ้างคะกลุ่มไหนถูกต้องบ้างเอ่ยดีมากค่ะต่อไปคำต่อไปคำว่า to ต่อไปคำว่า

0: meet และสุดท้ายคือคำว่า
1: you
0: เราจะสามารถอ่านประโยคนี้ได้ว่าอย่างไรคะ
1: I like to meet you
0: ดีมากค่ะใครที่ถูกต้องกลุ่มไหนถูกต้องกาเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปมาอีก1ประโยคค่ะมาอีก1ประโยคให้เด็กๆใช้บรรทัดถัดได้เลยนะคะเริ่มค่ะครูแก้วขอจับเวลาครูแก้วขอจับเวลา3นาทีค่ะI give you 3 minutes to do this 3 minutes to do this 3นาทีนะคะเขียนได้เลยค่ะเขียนบรรทัดถัดไปนะคะรูปไหนที่เสร็จแล้วให้ยกมือบอกคุณครูได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะทำประโยคถัดไปได้เลยฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะเพื่อนๆในกลุ่มนะคะจะต้องช่วยกันคิดนะคะจะต้องช่วยกันคิดนะคะจะต้องช่วยกันนะคะเกมนี้จะฝึกความสามัคคีในแต่ละกลุ่มนะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีความสามัคคีกันหรือไม่จะต้องมีการเว้นวรรคนะคะเด็กๆจะต้องมีการเว้นวรรคเหมือนอันนี้เหมือนประโยคแรกเห็นไหมมีกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างยกมือให้ครูแก้วดูหน่อยค่ะกลุ่มที่ 1 2 3 4 or 5กลุ่มไหนกลุ่มที่3นั่นเองนะคะไหนยกมือเลยค่ะกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องยกมือขึ้นนะคะโอเคเอามือลงค่ะมั่นใจไหมกลุ่มที่1กลุ่มที่5ใช่ไหมกลุ่ม5เด็กๆเหลือเวลาอีก45วินาทีค่ะและเวลาอีก45วินาทีนะคะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่ม4คราวนี้มั่นใจ Are you sure?
1: Sure
0: แล้วกลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มที่2ใช่ไหมใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก5วินาทีสุดท้ายค่ะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาวางดินสอลงได้ค่ะเด็กๆวางดินสอและมาดูคำตอบพร้อมกันนะคะไหนกลุ่มไหนยังไม่ได้วางดินสอกลุ่มไหนยังไม่ได้วางดินสอบ้างคะและ everyone look at the screen มองที่ไหนเอ่ยมองที่ไหนคะมองที่หน้าจอนั่นเองเด็กๆคำแรกจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะ nice ดีมากค่ะต่อไปถัดไปเลยค่ะอะไรนะmeet ดีมากค่ะต่อไป you และอีกหนึ่งคำคือคำว่า
1: you.
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ตนเองค่ะเพื่อนๆปลายทางได้คำตอบแบบนี้หรือเปล่าคะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าในประโยคนี้จะมีเครื่องหมายคอมมามีจุดอะไรคะลูกจะมีจุด full stop ด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาที่กิจกรรมถัดไปได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอยากทำใบงานไหมคะไหนใครอยากทำใบงานยกมือค่ะยกมือค่ะดีมากค่ะเอามือลงค่ะ

0: ามือลงได้นะคะมีกลุ่มที่3กลุ่มที่3วันนี้อยากทำใบงานไหมเอ่ยถ้าอยากทำใบงานให้ดูที่หน้าจอด้วยนะคะวันนี้ครูแก้วนะคะจะมีการบ้านให้นักเรียนด้วยฝากการบ้านนะคะนั่นก็คือใบงานที่3นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะนั่นก็คือใบงานที่4ให้นักเรียนมาทำด้วยกันซึ่งหน้าตาของใบงานที่3นะคะก็จะอยู่แบบนี้เลยค่ะนักเรียนนะคะก็จะต้องดูภาพแล้วก็นำคำนะคะในกล่องข้อความไปเขียนเพื่อแสดงความหมายให้ถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวครูแก้วนะคะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ1ข้อเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยครูแก้วด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะมาที่ข้อที่1ค่ะเป็นภาพนี้นะคะเด็กๆจะใช้คำศัพท์คำว่าอะไรคะคำไหนเอ่ยคำนี้ใช่ไหมคะถูกต้องนักเรียนนะคะก็จะต้องนำคำศัพท์มาเติมให้สัมพันธ์กับรูปภาพแบบนี้เลยค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด4ข้อซึ่งจะมีทั้งหมด4ข้อนั่นเองอันนี้ครูแก้วฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนนะคะอย่าลืมนำไปทำด้วยต่อไปนะคะเรามาทำใบงานที่4พร้อมๆกันค่ะใบงานที่4นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการทักทายแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องมีการดูภาพนะคะแล้วก็ฝึกสนทนากับเพื่อนและเขียนประโยคเพื่อแสดงความหมายของภาพให้ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะมาดูตัวอย่างนะคะซึ่งวิธีการทำใบงานนะคะก็จะไม่ยากค่ะก็จะต้องสังเกตรูปภาพนะคะเขียนคำศัพท์หรือว่าประโยคในบทสนทนาให้สมบูรณ์หลังจากนั้นนะคะให้เด็กนะคะจับคู่กับเพื่อนเพื่อฝึกสนทนาประโยคจากบทสนทนานั่นเองค่ะ Are you ready?
1: Yes.
0: พร้อมไหมคะเพื่อนๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆนะคะนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะและเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ใบงานที่4เปิดไปหน้าที่5นั่นเองค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่5นะคะ

มีกลุ่มไหนเจอหน้า5ทุกคนแล้วบ้างมีกลุ่ม5กลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่3กลุ่มที่1เจอหน้าที่5แล้วหรือยังไม่เขียนก่อนนะจ๊ะเด็กๆมาดูค่ะเด็กๆจะต้องนำประโยคที่คุณครูนะคะมีให้นำมาเติมให้ถูกต้องและวันนี้เด็กๆก็จะต้องเขียนชื่อใครอีกคะเขียนชื่อใครดาเนียต้องเขียนชื่อใครดาเนียชื่อนักเรียนแล้วก็ชื่อเพื่อนของนักเรียนซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องสอบถามกับเพื่อนครูแก้วขอเป็นเพื่อนข้างๆตัวนะคะเพื่อนข้างๆตัวจับคู่กันเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการทำสนทนานี้นะคะเด็กๆเอามือจับดินสอไว้ค่ะเอามือจับดินสอไว้เลยเด็กๆอย่างเช่นประโยคแรกประโยคแรกที่เด็กจะต้องถามเพื่อนเด็กๆอย่าลืมจะต้องถามเพื่อนจะต้องฝึกพูดสนทนาด้วยใครเข้าใจบ้างยกมือค่ะไหนใครไม่เข้าใจแสดงว่ากรุ๊ป2ยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะกรุ๊ป2เข้าใจไหมคะ Do you understand เข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจให้ยกมือนะคะเด็กๆจะต้องถามเพื่อนที่เราจับคู่กันด้วยประโยคว่าอะไรคะHello. My name is อันนี้นะคะเด็กๆจะต้องแนะนำตนเองก่อนค่ะก่อนที่จะถามนะคะเด็กๆต้องแนะนำตนเองก่อนว่าฉันชื่ออะไรหลังจากนั้นนะคะค่อยถามชื่อของเพื่อนด้วยประโยคว่าอะไรคะ Again please What's your name ถามว่าคุณชื่ออะไรนะคะง่ายๆแบบนี้เลยใครคิดว่าทำได้ยกมือใครคิดว่าทำได้ไหนยกมือให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องนำประโยคมาเติมให้สมบูรณ์ใครพร้อมแล้วนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆต้องถามเพื่อนด้วยประโยค

0: าอังกฤษว่าอย่างไรก่อนคะก่อนที่จะเขียนลงไปจะต้องแนะนำตนเองให้เพื่อนรู้จักก่อนค่ะด้วยประโยคว่า hello hello my name is แนะนำกับคู่ตัวเองได้เลยค่ะแนะนำกับคู่ตัวเองอย่าเพิ่งเขียนก่อนนะจ๊ะไม่ให้เขียนก่อนนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเขียนนะคะเด็กๆจะต้องแนะนำไหนคู่น้องอยู่ไหนคนนี้คู่กับฝั่งนี้นะส่วนปณิดาคู่กับแดนไตรได้ไม่ได้สมมติปณิดาแนะนำตนเองว่า Hello my name is ปณิดาหนูก็ต้องพูดกับเพื่อนแดนไตรอันไหนลองพูดสิคะต่อไปถามเพื่อนค่ะ What's your name แดนไตรตอบค่ะอะไรนะขอไม้หน่อยสิลูก ดีมากค่ะต่อไปประโยคทักทายปณิดาก็ต้องพูดว่า nice อะไรเอ่ยNice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: ตอบกลับว่าอะไร Nice to meet you too.
1: Nice to meet you too.
0: อย่าลืมที่จะต้องใช้มือขวาในการจับมือกันด้วยนะคะมือขวาอยู่ไหนเอ่ยให้เด็กๆทำในลักษณะแบบนี้ทำได้ไหมคะเริ่มเลยค่ะทำได้ไหมนันพัฒน์คู่นันพัฒน์อยู่ไหน
2: สโรชา
0: อ๋อสโรชาขอโทษค่ะสโรชาคู่สโรชาคือคนไหนโอเคถามคำถามแนะนำก่อนแนะนำเราก่อนเราทักทาย Hello my name is พูดเลยค่ะ
2: Hello my name is
0: สโรชาถามเพื่อนต่อ What's your name?โอเคต่อไปประโยคว่าอะไร Nice to meet you ยื่นมือขวาออกไปแล้วพูดคำว่า Nice to meet you
2: Nice to meet you
0: ยื่นมือขวาออกมา Nice to meet you Nice to meet you too พูดค่ะดีมากต่อไปครูแก้วขอให้สโรชาทำความรู้จักกับชัยพฤกษ์ด้วยได้ไหมคะให้ทำในลักษณะแบบนี้กับเพื่อนเลยเป็นการทำความรู้จักเพื่อนใหม่โอเคนะคะได้เขียนได้เลยในช่องนี้ถามเพื่อนหรือยังต้องถามเพื่อนด้วยนะคะ Hello my name is แนะนำบอกชื่อตัวเอง Hello my name is ชินภัทรพูดค่ะต่อไปถามคำถามเพื่อนค่ะ What's your name? ต่อไปทักทายทำความรู้จัก Nice to meet you ยื่นมืออะไรออกไปพูดค่ะยื่นมือขวาออกไปและพูดคำว่า Nice อะไรเอ่ย Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: ตอบกลับว่าNice to meet you too.
1: Nice to meet you too.
0: ใช้มือขวาจับมือเพื่อนเป็นการทำความรู้จักใหม่นะคะเด็กๆปลายทางนะคะจะต้องจับคู่กันนะคะเพื่อแนะนำตนเองแล้วก็ถามคำถามด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยฟังการพูดแล้วก็การทำกิจกรรมนี้ด้วยค่ะอันนี้ถามกันหรือยังจ๊ะต้องถามกันด้วยนะดาเนียแนะนำตนเองใช่ไหมถามเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษหรือยังถามยังเขาเป็นคนถามแล้วใช่ไหมดีมากค่ะคนนี้คู่ใครนี่คู่ใครต้นหอมคู่ใครชนาการใช่ไหมต้นหอมคู่ใครโอเค

0: Hello, my name is กิตินันท์ไหนคู่ของน้องอยู่ไหนคู่ของน้องก็คือคนไหนคนนี้ได้ไหมคู่กันนะแนะนำเพื่อนให้รู้จักหน่อยดังๆลูก
1: เขาไม่หน่อยค่ะ
0: พูดดังๆต้องเราต้องช่วยเหลือกันนะคะแนะนำตนเองค่ะ1 2 3 Hello
2: Hello my name is กิตินัน
0: ท์ถามเพื่อนค่ะ
2: What's your name
0: ตอบค่ะ
3: My name is จันวัติชาญ
0: ต่อไป Nice อะไรเอ่ยยื่นมือขวาออกไปและพูดว่า Nice to meet you
2: Nice to meet you
0: ยื่นมือขวาออกไปและพูดว่า
3: Nice to meet you too
0: ดีมากให้ทำแบบนี้นะทุกคนนะคะจะต้องทำแบบนี้ทุกคู่จะต้องทำแบบนี้เลยค่ะเมื่อได้แล้วนะคะอย่าลืมที่จะเขียนประโยคลงไปนะคะให้ถูกต้องค่ะเขียนประโยคลงไปเลยเขียนหรือยังเขียนหรือยังเขียนประโยคลงไปนี่นะนี่นะมีกลุ่มไหนที่ทำหมดทุกประโยคเขียนหมดทุกประโยคแล้วบ้างยกมือหน่อยค่ะใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะบอกคุณครูได้เลยนะคะยังเราต้องเขียนประโยคให้ครบก่อนนะคะคุณครูให้เวลาอีก1 นาทีนะคะคุณครูให้เวลาอีก1 นาทีในการทำกิจกรรมนี้ค่ะ

อย่าลืมนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องมีการฝึกพูดแนะนำตนเองแล้วก็ถามคำถามนะคะตอบกลับด้วยนะคะเป็นกิจกรรมในบทเรียนนี้นั่นเองค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเฉลยนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะอ่ะวางดินสอค่ะวางดินสอก่อนนะคะแล้วก็ look at the screen look at the screen ให้ดูที่อะไรคะดูที่หน้าจอเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆครูแก้วนะคะก็จะมาเฉลยซึ่งประโยคนะคะครูแก้วอยากให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะอ่านพร้อมๆกันเริ่มค่ะ Hello My name is พูดชื่อตัวเองค่ะอ่ะ1 2 3ขออีกรอบนะคะตรงนี้ให้พูดชื่อตัวเองนะอ่ะเริ่มค่ะนี่เด็กปลายทางนะคะแนะนำตนเองแล้วก็อย่าลืมพูดชื่อตนเองค่ะประโยคถัดไปนั่นก็คืออะไรคะ ถามชื่อเพื่อนต่อไปเพื่อนที่โดนถามคำถามเพื่อนที่ถูกถามคำถามพูดชื่อตัวเองเลยค่ะเริ่มค่ะ My อย่างเช่นอะไร My name is อะไรพูดให้ครูแก้วฟังหน่อยค่ะ My name is
1: My name is จันยวั
0: ฒน์อะไรนะคะ
1: My name is จันยวัฒน
0: ์ดีมากค่ะดีมากนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเขาชื่อนาเขาแนะนำว่า Hello my name is นาสวัสดีฉันชื่อนา What's your name ต่อไปอีกคนบอกว่า My name is Bob

0: ฉันชื่อบ๊อบนั่นเองเป็นการรู้จักกันครั้งแรกประโยคที่เราจะนำมาเติมนะคะประโยคที่เราจะนำมาเติมคือประโยคไหนเอ่ยประโยคจะได้ว่าอะไรไหนพูดให้ฟังหน่อยค่ะ Nice อะไรเอ่ย
1: Nice to meet you
0: ดีมากค่ะจะต้องพูดว่า Nice to meet you และอีกหนึ่งคนนะคะต้องตอบกลับว่าอะไรคะ
1: Nice to meet you too
0: ดีมากค่ะ Nice to meet you too นั่นเองนะคะ Nice to meet you too นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆใครที่สามารถทำได้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะสามารถพูดทักทายเพื่อนใหม่ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็นการสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะเด็กๆประโยคที่เราเรียนรู้ใหม่ในวันนี้คือประโยคว่าอะไรคะคือประโยคว่า nice to meet you พูดพร้อมกันค่ะ
1: nice to meet you
0: อีกรอบค่ะเมื่อหนึ่งคนนะคะทักทายมาอีกคนก็จะต้องทักทายกลับว่าอย่างไร
1: Nice to meet you
0: too อีกรอบค่ะ
1: Nice to meet
0: you too โอเคครูแก้วขอตัวอย่าง2คนครูแก้วอยากให้ยกตัวอย่างนะคะขอ2คนออกมาหน้าชั้นเรียนหน่อยค่ะสโรชาสโรชา come to the front please ออกมาค่ะและอีกหนึ่งคนคือใครเอ่ยออกมาได้เลยค่ะให้1คนนะคะให้1คนเป็น A อีก1คนเป็น B ใครจะเป็น A ยกมือใครจะเป็น A คนนี้เป็น A นะคนนี้เป็น B เด็กๆปลายทางนะคะสามารถดูการสรุปความรู้ในวันนี้ได้ค่ะประโยคที่เรียนนั่นก็คือ1 2 3พูดเลยค่ะเป็น A Nice to meet you
2: Nice to meet you
0: ยื่นมือแล้วอีกคนค่ะ Nice to meet you
2: Nice to meet you too
0: แล้วก็ยื่นมือออกมานะคะจับมือกันแบบนี้เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนนะคะประโยคเกี่ยวกับการทักทายนั่นเองค่ะกิจกรรมถัดไปนะคะเด็กๆกิจกรรมถัดไปจะมีการทำแบบประเมินตนเองค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าถัดไปค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะซึ่งแบบประเมินตนเองนี้นะคะก็จะให้เราประเมินว่าวันนี้นะคะเรามีความรู้หรือเรานะคะมีสิ่งที่ทำได้ยังไงบ้างนะคะโดยมีระดับของดาวนะคะระดับที่ฉันทำได้ซึ่งเด็กๆจะต้องระบายสีดาวนะคะอาจจะใช้ดินสอหรือว่าดินสอสีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นจะมีอีกหนึ่งช่องนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นเดี๋ยวครูแก้วจะอ่านให้ฟังนะคะครูแก้วจะอ่านให้ฟังและนักเรียนสามารถระบายสีหรือว่าใช้ดินสอนะคะปฏิบัติตามได้เลยค่ะมาที่ข้อที่1 นะคะเด็กๆเปิดและยังอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆแบบประเมินตนเองอยู่หน้าที่ไหนใครเจอแบบประเมินแล้วบ้างยกมือใครเจอแบบประเมินแล้วยกมือยกมือยังใครยังไม่เจอยกมือมือลงใครที่ยังไม่เจอแบบประเมินยกมือขึ้นครูแก้วจะเดินไปดูนะคะแสดงว่าเจอทุกคนใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกติกาก็คือเด็กๆจะต้องระบายดาวลงไปแบบนี้ฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการปฏิบัติกิจกรรมนี้ด้วยค่ะมีกลุ่มที่3ระบายหรือยังคุณครูจะต้องอ่านให้ฟังก่อนใช่ไหมคะมาข้อ1ค่ะข้อที่1บอกว่าพูดแนะนำตนเองได้ถ้าหากนักเรียนสามารถที่จะพูดแนะนำตนเองได้ได้คล่องแคล่วเลยเด็กๆก็ระบายไปเลยค่ะ3ดาวหรือหากนักเรียนบางคนคิดว่านักเรียนยังพูดแนะนำตนเองได้ยังตะกุกตะกักบ้างนะคะเด็กๆก็อาจจะระบายดาวลดหลั่นลงไปแล้วก็อยากจะตั้งใจปฏิบัติให้ดีขึ้นเด็กๆก็จะมีการติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะเด็กๆจะต้องมีการติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะลงไปในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะนี้เลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างข้อแรกนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะก็คือพูดทักทาย

ตามช่วงเวลาได้พูดทักทายตามช่วงเวลาเช่น good morning good afternoon good eveningเด็กๆสามารถที่จะทักทายตามช่วงเวลาแบบนี้ได้นะคะถ้าหากมั่นใจก็ระบายดาวเต็มได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเด็กๆสามารถระบายในลักษณะแบบนี้ได้นะคะต่อไปข้อที่3นะคะนั่นก็คือพูดทักทายถามทุกสุขและบอกความรู้สึกของตนเองได้อย่างเช่นHow are you? ประโยคคุณสบายดีไหม How are you? I'm good. ถ้าสมมติสามารถพูดได้นะคะพูดได้หมดเลยพูดได้ทุกประโยคก็ระบายดาว3ดาวได้เลยนะคะหรือว่านักเรียนบางคนคิดว่าเรายังไม่คล่องนะคะก็สามารถระบายดาวได้ตามจำนวนที่เรามั่นใจแล้วก็พูดได้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะนั่นก็คือใช้สำนวน nice to meet you เมื่อรู้จักเพื่อนใหม่ได้ระบายดาวได้เลยนะคะให้นักเรียนนะคะทำในลักษณะแบบนี้นะคะให้นักเรียนทำในลักษณะแบบนี้ฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ

0: ไหนเด็กๆคนไหนชื่นชอบบทเรียนในวันนี้บ้างไหนกดไลค์หน่อยค่ะไหนเด็กๆชื่นชอบบทเรียนในวันนี้บ้างยกกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะยกหัวแม่โป้งขึ้นมายกนิ้วโป้งขึ้นมาใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบบทเรียนนี้ไหมเอ่ยดีมากเอามือลงเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นบทเรียนครั้งถัดไปค่ะซึ่งบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Know About Me เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆจะต้องคอยติดตามซึ่งก็จะมีสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือจะมีกิจกรรมแล้วก็มีใบงานที่5ซึ่งใบงานนะคะก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะหากนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยหรือมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามคุณครูได้เลยสำหรับวันนี้นะคะหมดลงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งถัดไปค่ะ
1: Class ready.
2: Thank you, teacher.
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาน่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้ wow. แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนรู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรา

0: นำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดทำความเคารพสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มทุกคนเลยค่ะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มเป็นประจำเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสระกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระคงรูปแล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของลดรูปหายไปหรือว่าสระลดรูปนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆเรียนในชั่วโมงนี้เสร็จแล้วเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของสระลดรูปยกตัวอย่างคำและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปได้นะคะรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูแหม่มมีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆเรียนรู้ด้วยนะคะนี่กิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมจากภาพสู่คำโดยครูแหม่มจะมีภาพมาให้เด็กๆได้ดูแล้วเด็กๆช่วยครูแหม่มประสมให้เป็นคำด้วยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเลยนะคะตอบคุณครูที่อยู่ในห้องเรียนได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมเหมือนจะยังไม่พร้อมเลยพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางอย่าน้อยหน้าเด็กๆที่อยู่ต้นทางนะคะเอาละค่ะเรามาดูปริศนาภาพแรกกันใครตอบได้แล้วยกมือตอบค่ะนี่กลุ่มที่4ค่ะน้องค่ะตอบได้เลยค่ะคำว่าอะไรคะคำว่ายังไม่ถูกค่ะน้องค่ะ
2: มืดค่ะ
0: คำว่ามืดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้ดาเนียค่ะปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะทำไมถึงตอบว่ามืดตัวนี้คือตัวอะไรคะ
1: ม้า
0: ม้าผสมกับสระมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
1: ดอ
0: เด็กเป็นตัวสะกดก็จะได้คำว่ามืดแบบนี้ให้เด็กๆสังเกตคำด้วยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะคำแรกค่ะมืด
1: มื
0: ดมาดูคำศัพท์คำที่สองใครได้แล้วยกมือเลยค่ะกลุ่มที่สี่ค่ะคำว่าชวนใครคิดว่าถูกบ้างคะนี่เด็กๆต้นทางคิดว่าเพื่อนๆตอบถูกแล้วเด็กๆปลายทางคิดว่าเพื่อนตอบถูกคะเรามาดูคำตอบกันตัวนี้แทนตัว
1: ช
0: ่อช้างสระคือสระตัวสะกดคือตัวนอหนูเพราะฉะนั้นจะได้คำว่าชวนเด็กๆออกเสียงค่ะชวน
1: ชวน
0: ชวนเด็กๆอย่าลืมสังเกตสระแล้วสังเกตคำที่เราได้ด้วยนะคะว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆใครได้บ้างคะน้องค่ะได้คำว่า
3: ผม
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะผมสังเกตนะคะว่ามันมีอะไรที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันบ้างต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะใครได้บ้างน้องค่ะคำว่าจรเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะจอน
1: จ
0: อน
1: จ
0: อนเด็กๆสังเกตไหมคะว่าอะไรหายไปเด็กๆเก็บไว้ในใจเดี๋ยวครูแหม่มจะถามเด็กๆอีกหนึ่งครั้งนะคะต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่ามีใครตอบได้บ้างคะกลุ่มที่5ค่ะน้องค่ะ
4: เรือน
0: คำว่า
4: เรือน
0: ยังไม่ถูกค่ะน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้ยกมือก่อนนะคะน้องได้คำว่า
4: เลยค่ะ
0: คำว่าอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เลย
0: เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะได้ออกเสียงหนึ่งครั้งนะคะเลย
1: เลย
0: เลยเด็กๆปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนๆที่อยู่ปลายที่อยู่ต้นทางไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต ต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกค่ะมืด
1: ม
0: ื
1: ด
0: มืดเด็กๆสะกดให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะมืดสะกดได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางสะกดตามครูแหม่มด้วยนะคะมอือดอมืดคำที่สองค่ะผม
1: ผม
0: ใครสะกดให้คุณแหม่มได้บ้างคะเก่งมากๆค่ะพอโอมอผมต่อไปค่ะคำที่สามค่ะ
1: ชวน
0: เด็กๆออกเสียงก่อนค่ะชวน
1: ชวน
0: ชออวนนอชวนต่อไปค่ะ
1: จอน
0: เด็กๆสะกดค่ะ
1: จ
0: อรอจอนอะไรหายไปอีกหนึ่งคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำนี
1: ้เลย
0: เลยเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: เ
0: ก่งมากมากค่ะมีใครตอบครูแหม่มได้บ้างว่าคำศัพท์ทั้ง5คำนี้มีอะไรที่มันหายไปบ้างกลุ่มที่4ค่ะมีออ่างคำไหนคะคำว่าอะไรคะคำว่ามืดมีออ่างออ่างตรงสระอือนี้เหรอคะมีคำว่าอะไรอีกเด็กๆลองดูสิคะ
4: สระโอค่ะ
0: สระโอสระโอมันเป็นอย่างไรคะสระโอมันเป็นอย่างไรคะ
4: หายไปค่ะ
0: สระโอมันหายไปเหรอคะเก่งมากๆค่ะเมื่อเด็กๆ เห็นคำว่าผมเราจะไม่เห็นรูปสระเลยมากๆค่ะต่อไปคำว่าชวนมีการเปลี่ยนไปอย่างไรคะใครตอบคุณแหม่มได้บ้างน้องค่ะพูดได้เลยค่ะคำว่าชวนเปลี่ยนไปอย่างไรคะ
4: ม
0: ัน
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ีมันไม่มีหมายหันอากาศเก่งมากค่ะคำว่าจอนเปลี่ยนไปอย่างไรคะเด็กๆน้องคนนี้บ้างค่ะคำว่าจอนอ่างหายไปและสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเลยหายไปอย่างไรคะ
4: อ่างค่ะ
0: คำว่าเลยอะไรหายไปคะลูกอ่างในสระเออหายไปนะคะคำที่มีสระที่ไม่ปรากฏรูปไม่เห็นบางสระหรือว่าหายไปหมดเลยนะคะเราจะเรียกว่าสระลดรูปนะคะก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วเขาจะไม่ปรากฏรูปสระให้เห็นเลยบางคำเห็นไหมคะเช่นสระโอเราจะไม่เห็นรูปของสระโอเลยนะคะหรือว่าปรากฏรูปไม่เห็นบางคำอย่างเช่นสระอะไรคะไม่ได้หายไปหมดหายไปแค่บางสระสระอัวนะคะก็คือไม้หานอากาศจะหายไปนะคะเหลือเพียงแค่วอแหวนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะพาเด็กๆอ่านคำศัพท์นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางช่วยกันออกเสียงนะคะมาเริ่มที่สระแรกคือสระ

0: ระอือนะคะคำแรกค่ะจืด
1: จ
0: ื
1: ด
0: จออือดอจืด
1: จออือดอจ
0: ื
1: ด
0: ลืม
1: ล
0: ืมรออือมอลืม
1: รออ
0: ือ
1: มอล
0: ื
1: ม
0: ฟืน
1: ฟออ
0: ือนอฟืน
1: ส
0: ื
1: บ
0: สออือบอสื
1: บ
0: ตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเรากำลังแข่งกันออกเสียงเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยกันตัดสินว่าเด็กๆที่อยู่ต้นทางหรือว่าเด็กๆที่อยู่ปลายทางใครที่ออกเสียงเสียงดังฟังชัดสระถัดไปค่ะเด็กๆสระสระสระอัวนะคะเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศด้านบนจะหายไปลดรูปหายไปนะคะคำแรกค่ะมวย
1: มวย
0: มวย
1: นวด
0: นวด
1: ท
0: ่
1: วม
0: ขวนเด็กๆสังเกตไหมคะคำที่มีตัวสะกดจะไม่ปรากฏรูปของไม้หันอากาศให้เห็นเลยเพราะว่ามันลดรูปหายไปนั่นเองค่ะสระต่อไปค่ะสระสระสระนี้ถ้ามีตัวสะกดจะเป็นอย่างไรคะสระหายไปเลยเหลือเพียงแค่พยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคำแรกค่ะเด็กๆขน
1: ขน
0: ขน
1: ขน
0: เป็นอย่างไรคะขนเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมคะอยู่บนผิวหนังของเรานะคะเรียกว่าขนต่อไปค่ะหก
1: หก
0: ห่มและสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าตัวอะไรคะตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยเด็กๆลองสะกดสิคะลออกมอลมไม้โทลมอีกหนึ่งครั้งค่ะลมลออกมอลมไม้โทลมค่ะเก่งมากๆสระถัดไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระออแต่สระออพิเศษใครรู้บ้างว่าสระอจะลดรูปหายไปเลยก็ต่อเมื่อมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆปลายทางตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะมีเด็กๆต้นทางคนไหนทราบไหมคะว่าสระอถ้ามีตัวสะกดตัวนี้เนี่ยจะไม่ปรากฏรูปให้เห็นเลยจากคำเมื่อสักครู่นี้ที่ครูแหม่มยกตัวอย่างเมื่อต้นชั่วโมงครูแหม่มยกตัวอย่างคำว่าจรเพราะฉะนั้นถ้าสระอประสมกับตัวสะกดตัวนี้จะไม่ปรากฏเลยตัวอะไรคะรอเรือเก่งมากปรบมือให้จักรพรรดิค่ะนี่ฮีโร่ของเรานะคะได้แก่คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะพร
1: พร
0: พร
1: สอน
0: กอ
1: น
0: คำนี้อ่านว่าอะไรคะวานอนเก่งมากๆค่ะเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะวานอน
1: วานอน
0: วานอนแปลว่าอะไรคะใครทราบบ้างแปลว่า
1: ล
0: ิ
1: ง
0: ลิงเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระสระสระครูแม่มคะทำไมเราเรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปก็มีสระเราเรียนเรื่องสระลดรูปก็มีสระสระสามารถเป็นได้ทั้งสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปแต่ใครทราบบ้างว่าสระถ้ามีตัวสะกดตัวนี้ออ่างจะหายไปและมีตัวสะกดเข้ามาแทนตัวอะไรคะยังไม่ถูกค่ะสระอีตัวอะไรคะยอยักษ์เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะนี่สระถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดออ่างที่อยู่ด้านหลังจะหายไปเหลือเพียงแค่สระเอที่อยู่ด้านหน้าและยอยักษ์จะมาอยู่ด้านหลังเป็นตัวสะกดแทนนะคะคำแรกค่ะเขย
1: เขย
0: เดี๋ยวเอาเสียงดังฟังชัดอีกหนึ่งครั้งค่ะเขย
1: เลย
0: เลย
1: เ
0: ค
1: ย
0: เสย
1: เสย
0: ต่อไปค่ะเราจะมาทำกิจกรรมรวมพลังหาคำสระลดรูปนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะขึ้นสระทีละสระให้เด็กๆ ลองผสมนะคะลองผสมคำนำพยัญชนะต้นเข้ามาผสมด้วยสระที่เป็นรสรูปตามด้วยตัวสะกดนะคะมาดูสระแรกกันค่ะเด็กๆสระนี้มีชื่อว่าสระสระอือถ้ามีตัวสะกดออ่างด้านหลังจะหายไปและตัวสะกดจะเข้ามาแทนให้เด็กๆทางต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางเขียนคำที่ผสมด้วยสระอือมีตัวสะกดหรือว่าลดรูปของสระอือนะคะลงมือเขียนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนเขียนคำที่ผสมด้วยสระอือมากที่สุดลงมือปฏิบัติค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เวลา2นาทีนะคะคนอื่นจะต้องช่วยกันภายในกลุ่มนะคะสระอือมีคำว่าอะไรบ้างคะบอกเพื่อนเลยน้องๆช่วยกันค้นหาสิคะว่าสระอือมีคำว่าอะไรบอกเพื่อนได้เลยค่ะนั่งตัวตรงๆค่ะน้องถ้าเป็นสระล้นรูปอ่างจะยังอยู่ไหมคะ
2: ไม
0: ่อยู่แล้วค่ะขอหน่อยนะคะสระอือเขียนได้เลยค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะเขียนให้ได้มากที่สุดค่ะเราจะแข่งกันเขียนให้ได้จำนวนมากที่สุดนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเราจะต้องเขียนคำที่มีความหมายด้วยนะคะเด็กๆปลายทางมีกลุ่มไหนเขียนได้มากกว่า1คำแล้วนะคะยกมือบอกคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยค่ะคำนี้มีความหมายหรือยังคะเหลือเวลาอีก15วินาทีค่ะ15วินาทีเด็กๆ เขียนตัวใหญ่ๆได้เลยค่ะคำนี้มีความหมายหรือเปล่าคะยังไม่มีความหมายค่ะเวลาเขียนสระอือนะคะเราจะไม่เขียนสระอือด้านหลังมาแบบนี้เราจะเขียนที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะหรือลบแก้ไขนะคะหมดเวลาค่ะเด็กๆวางเด็กๆวางแล้วชูกระดานของเด็กๆขึ้นมาค่ะนี่วางปากกาค่ะแล้วชูกลุ่มไหนยังไม่วางคะกลุ่มไหนยังไม่วางคะเด็กๆคะเราจะมาดูคำศัพท์กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มค่ะมืด
1: มืด
0: คืน
1: ค
0: ื
1: น
0: กลุ่มนี้ได้2คำปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะเด็กๆชูไว้นะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะดูว่ากลุ่มไหนเขียนได้มากสุดกลุ่มนี้ได้3คำค่ะกลุ่มที่2เด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะคำแรกค่ะลืม
1: ล
0: ื
1: ม
0: มืด
1: มื
0: ด
1: ฟ
0: ื
1: น
0: มีความหมายทั้ง3คำปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่3ก็ได้3คำเช่นกันค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะมืด
1: มืด
0: จืด
1: จ
0: ื
1: ด
0: ลื
1: ม
0: ลืมปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะตอนนี้กลุ่มที่ได้คะแนนนำนะคะจะเป็นกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เพราะว่า2กลุ่มนี้เขียนได้เขียนคำศัพท์แล้วที่มีความหมายนะคะได้มากที่สุดเอาละค่ะเด็กๆลบกระดานได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งสระต่อไปนะคะเด็กๆที่เด็กๆจะต้องเขียนคำให้ได้มากที่สุดและเป็นคำที่มีความหมายนะคะก็คือสระ
1: อ
0: ัวเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะ

ระอัวค่ะสระอัวสระอัวคำว่าอะไรคะสระอัวคำว่าอะไรคะหออัวหัวยังไม่ได้เพราะว่าขาดอะไรคะขาดตัวสะกดสระอัวถ้ามีตัวสะกดไม้หันอากาศจะลดรูปหายไปนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าเติมสระไม้หันอากาศเข้ามานะคะเหลือเวลาอีก1 นาทีค่ะ

0: ปอวัวปอปวกยังไม่มีความหมายค่ะถ้าเป็นปวกที่ชอบกินไม้จะต้องเป็นปอรออัวกอปลวกค่ะเหลือเวลา30วินาทีค่ะเด็กๆปลายทางเหลือเวลาอีก30วินาทีนะคะเอาละค่ะเด็กๆวางปากกาค่ะวางปากกาค่ะแล้วหันหน้ามาค่ะชูกระดานของตัวเองค่ะชูกระดานของตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูกลุ่มที่1 นะคะกลุ่มที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและได้คำศัพท์ที่เยอะนะคะจำนวนมากมาดูกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆคำแรกค่ะชวนเด็กๆออกเสียงค่ะชวนนวดขวดมวยกลุ่มที่1หาได้ทั้งหมด4คำและมีความหมายเก่งมากๆค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะอีก1กลุ่มนะคะที่สามารถเขียนคำได้จำนวนมากแต่ไม่ปฏิบัติตามกติกาของเรานะคะเรามาดูคำศัพท์นะคะกลุ่มนี้ยังไม่ได้คะแนนนะคะแต่ว่าเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้องคำแรกค่ะชวน
1: ชวน
0: เด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มหรือเปล่าคะชวน
1: มวย
0: หวย
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเด็กๆรว
1: ย
0: ต่อไปเหมาะกับครูแหม่มเลยคำนี้ออกเสียงว่าขอบคุณมากค่ะที่ชมออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มที่ได้คะแนนคือกลุ่มที่1ปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะสระต่อไปที่เด็กๆจะได้เขียนคือสระสระต่อไปนะคะก็คือสระสระโอนะคะเด็กๆถ้ามีตัวสะกดเข้ามาจะไม่ปรากฏรูปให้เห็นเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะข้างหลังช่วยคิดด้วยค่ะบอกเพื่อนสระโอบอกคำเพื่อนได้เลยค่ะมองไม่เห็นคำที่ผสมด้วยสระโอค่ะมีคำว่าอะไรบ้างมีตัวสะกดถูกต้องเหลือเวลาอีก30วินาทีค่ะ30วินาที30วินาทีค่ะคำว่าอะไรคะสระโอคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรคะลบได้ค่ะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอย่าลืมเขียนคำที่มีตัวสะกดและก็มีความหมายด้วยนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งวางปากกาค่ะวางปากกาค่ะแล้วยกกระดานของเด็กๆขึ้นมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้ครูแหม่มกำลังดูอยู่นะคะว่ากลุ่มไหนปฏิบัติตามกติกาของเราและเขียนคำได้มากที่สุดค่ะกลุ่มที่หนึ่งเขียนได้6คำมีกลุ่มไหนเขียนได้6คำไหมคะเด็กๆปลายทางเขียนได้กี่คำคะมาดูคำที่เด็กๆต้นทางนะคะเขียนได้บ้างเดี๋ยวเด็กๆทั้งต้นทางนะคะและปลายทางออกเสียงตามครูแหม่มนะคะคำแรกค่ะนม
1: นม
0: นม
1: คน
0: ผม
1: ผม
0: คม
1: คม
0: ยนต์นี้หมายถึงอะไรคะ
2: มิถ
0: ุ
2: นายน
0: มิถุนายนต่อไปผลได้6คำนะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะนี่แต่ว่าครูแหม่มสังเกตเห็นมีกลุ่มนึงที่เขียนคำที่เป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มนี้นะคะบอกว่าคำนี้อ่านว่าอะไรเด็กๆดูคำศัพท์ของเพื่อนนะคะและออกเสียงคำที่เพื่อนเขียนด้วยคำแรกกลุ่มนี้อ่านออกเสียงว่า
1: ผม
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะผม
1: ผม
0: คำที่สองค่ะ
1: ส
0: ้
1: ม
0: เด็กๆออกเสียงค่ะส้ม
1: ส
0: ้
1: ม
3: รถ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะรถ ใครรู้บ้างว่าคำนี้แปลว่าอะไร
2: รถยนต
0: ์รถยนต์เก่งมากค่ะและคำสุดท้ายคำนี้คือคำว่า
1: ล
0: บลบเก่งมากประมือให้ตัวเองค่ะนี่สระต่อไปค่ะที่เด็กๆจะได้เขียนคือสระอ๋อได้ออกเสียงค่ะ
1: ออ
0: สระออต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งสระออต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะถึงจะลดลูกหายไปรอเรือถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะรอเรือค่ะรอเรือเป็นตัวสะกดต้องมีอะไรเป็นตัวสะกดคะมีอะไรเป็นตัวสะกดคะรอเรือเป็นตัวสะกดถึงจะลดลูมหายไปค่ะสองคำนี้ไม่ใช่ค่ะลบออกได้เลยค่ะเหลือเวลาอีก30วินาทีค่ะ30วินาทีคำนี้มีรอเรือเป็นตัวสะกดไหมคะไม่มีแสดงว่าไม่ใช่สระลดลูกค่ะยังไม่ถูกค่ะด้านหลังอ่ะช่วยกันคิดอ่ะไปไว้ตรงกลางด้านหลังช่วยกันคิดค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง10 9 8 7 65 4 3 2 1เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางชูกระดานค่ะแล้วเตรียมความพร้อมประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งให้เด็กๆยกกระดานได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่มจะดูนะคะว่ากลุ่มไหนเขียนสระอที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดได้ถูกต้องกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ครูแหม่มขอหน่อยค่ะกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะคำแรก
1: จ
0: อน
1: จ
0: อนคำที่2ค่ะกอน
1: กอน
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มอื่นยังมีบางคำที่ยังไม่มีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะและสระสุดท้ายสระสุดท้ายคือสระได้ได้ออกเสียงค่ะสระต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดปรบมือหนึ่งครั้งสระต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
2: ยอยัก
0: ษ์เป็นตัวสะกดเก่งมากค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางนะคะลงมือเขียนได้เลยค่ะสระมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเขียนคำที่มีความหมายด้วยนะคะ

0: เหลือเวลาอีก10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1วางปากกาค่ะแล้วชูกระดานขึ้นกลุ่มที่ได้คำมากที่สุดมี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่2ค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะคำแรกค่ะเลยเคย
1: เค
0: ย
1: เขย
0: เงย
1: เงยอ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะเงย
1: เงย
0: ต่อไปนะคะกลุ่มที่ได้คะแนนกลุ่มที่ได้คำมากที่สุดอีกหนึ่งคำนะคะอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5นะคะคำแรกค่ะ
1: เลย
0: เคย
1: เคย
0: และสุดท้ายเนยปรบมือให้กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวางกระดานลงค่ะตอนนี้กลุ่มที่ช้าที่สุดคือกลุ่มที่4ค่ะไม่ต้องลบกระดานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็คือกิจกรรมบ้านฉันอยู่ไหนตอนนี้นะคะครูแหม่มจะมีบัตรคำนะคะให้เด็กๆอยู่ที่กลุ่มของตัวเองนะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูแหม่มเลยนะคะตอนนี้ให้เด็กๆดูบัตรคำนะคะที่อยู่บนโต๊ะของกลุ่มตนเองนะคะและช่วยกันดูว่าคำที่เด็กๆได้เป็นสระคงรูปเปลี่ยนรูปหรือว่าลดรูปนะคะเด็กๆปรึกษากันได้เลยค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะเรียกออกมาตัวแทนกลุ่มละ2คนนะคะกลุ่มที่1ค่ะตัวแทน2คนออกมาติดได้เลยค่ะเป็นสระอะไรบ้างคะคำที่น้องได้คนค่ะกลุ่มที่2มาค่ะ2คนค่ะติดได้เลยค่ะกลุ่มที่2ติดได้เลยค่ะบ้านนี้คือสระคงรูปบ้านนี้คือสระเปลี่ยนรูปและบ้านนี้คือสระลดรูปเด็กๆจะต้องนำคำนะคะเข้าไปในบ้านให้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่5มาได้เลยค่ะติดได้เลยค่ะเด็กๆดูนะคะเด็กๆคนอื่นช่วยครูแหม่มดูด้วยนะคะว่าเพื่อนติดถูกต้องหรือไม่นะคะมีกลุ่มที่ผิดแล้วนะเด็กๆช่วยครูแหม่มดูด้วยนะคะดูสิคะกลุ่มนี้ช่วยกันดูค่ะกลุ่มที่5คำว่าเลี้ยวสระอะไรคะและคำว่าแกงล่ะคะสระอะไรคะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้หรือเปล่าคะถ้าปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะครูแหม่มขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบ้านสระคงรูปสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปนะคะว่าเด็กๆเนี่ยนำคำเข้าไปในบ้านเขาถูกต้องหรือไม่มาดูคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะโขน
1: โขน
0: โขนคำที่2ค่ะปาก
1: ปาก
0: ปาก
1: ปาก
0: คำว่าโขนเพื่อนติดถูกต้องไหมคะถูกไหมคะถูกต้องคำว่าปากเพื่อนติดถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปเลี้ยว
1: เล
0: ี้
1: ยว
0: เลี้ยวเอียอเอียอรวมเรียกสระ
1: เลี้ย
0: เป็นสระคงรูปไหมคะคำว่าเลี้ย

0: เป็นค่ะและสุดท้ายที่เพื่อนติคือคำว่าแกงเด็กๆเอาเสียงขาดแกง
1: แกง
0: เป็นสระคงรูปไหมคะ
1: เป
0: ็นสระคงรูปแสดงว่าสระคงรูปที่เพื่อนติถูกต้องปรบมือให้เพื่อนๆค่ะต่อไปค่ะมาดูสระเปลี่ยนรูปที่เพื่อนติบ้างคำแรกค่ะแข็ง
1: แข
0: ็
1: ง
0: เป็นสระเปลี่ยนรูปไหมคะเป็นถูกต้องนะคะต่อไปเนย
1: เนย
0: เนยไหนกลุ่มไหนได้คำนี้คะกลุ่มไหนได้คำว่าเนยกลุ่มที่2ใช่ไหมคะเด็กๆลองดูคำว่าเนยสระเออถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดเขาจะกลายเป็นสระลดรูปนะคะสระเออถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะอออ่างจะลดรูปหายไปแสดงว่าคำว่าเนยใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช่ใส่บ้านให้ผิดหลังนะคะต้องมาอยู่บ้านสระลดรูปนะคะต่อไปเด็กๆดูคำว่าสวนเด็กๆเสียงค่ะสวน
1: สวน
0: สวน
1: สวน
0: ประสมด้วยสระอะไรคะ
1: สระอ
0: ัวที่มีตัวสะกดอะไรหายไป
1: ไม
0: ้หานอากาศหายไปกลุ่มไหนได้คำว่าสวนคะกลุ่มที่3แสดงว่าคำว่าสวนใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช่คำว่าสวนต้องเป็น
1: สระลดร
0: ูปเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปเด็กๆดูค่ะคำว่าเดินเด็กๆเอาเสียงค่ะเดิน
1: เด
0: ิน คำว่าเดินใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะ
1: ใช่
0: กลุ่มไหนได้คำว่าเดินคะกลุ่มที่4ได้คำว่าเดินนะคะกลุ่มที่4ใส่บ้านให้นำมาเข้ามาในบ้านเปลี่ยนรูปได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะสระเออที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดต่อไปคำว่าจับค่ะเดี๋ยวเสียงจับ
1: จ
0: ับ จับใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องและสุดท้ายค่ะช็อก
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะคำว่าช็อกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่นะคะต่อไปสระลดรูปค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะคน
1: คน
0: คนใช่สระลดรูปไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เพราะว่าสระไม่ปรากฏอยู่เลยนะคะผสมด้วยสระโอต่อไปค่ะสอน
1: สอน
0: ใช่สระลดรูปไหมคะ
1: ใช
0: ่สระอที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดสระจะลดรูปหายไปเนย
1: เนย
0: สวน
1: สวน
0: เอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมนะคะบ้านฉันอยู่ไหนก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องสระลดรูปนะคะสระลดรูปเด็กๆลองดูนี่คือหน้าตาของใบงานนะคะเดี๋ยวครูแมมจะให้เด็กๆค้นหาคำที่เป็นสระลดรูปนะคะให้เด็กๆดูถ้าคำไหนที่เป็นสระลดรูปให้เด็กๆระบายสีถ้าคำไหนที่ไม่ใช่ให้เด็กๆกากบาทแต่ด้วยเวลาของเรานะคะที่มีจำกัดเดี๋ยวให้เด็กๆดูว่าคำไหนไม่ใช่ให้กากบาทลงไปเลยนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะและเปิดไปที่ใบงานที่5ได้เลยค่ะให้เด็กๆกากบาทคำที่ไม่ใช่สระลดรูปนะคะอยู่หน้าที่9ค่ะเด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะหน้าที่9ค่ะกากบาทนะคะคำที่ไม่ต้องระบายสีค่ะให้กากบาทคำที่ไม่ใช่สระลดรูปค่ะเด็กๆลองดูอาจจะมีมากกว่า2คำก็ได
2: ้โอ้มันมีหลายคำ
0: ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ุณแหม่มไม่ได้ให้ระบายสีค่ะคุณแหม่มไม่ทำอะไรคะกากบาทคำที่ไม่ใช่สระลดรูปค่ะเสร็จแล้วเหรอคะเด็กๆปลายทางทำถึงไหนแล้วคะเด็กๆดูให้ดีให้กากบาทคำที่ไม่ใช่สระลดรูปนะคะแสดงว่าเด็กๆจะกากบาทคำที่เป็นสระลดรูปได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่สระลดรูป

กว่านั้นค่ะใช่หรือเปล่าคำว่าวงใช่สระหรือลูกไหมคะวโองวงแล้วเขายังปรากฏรูปให้เห็นไหมไม่ปรากฏแสดงว่าใช่สระหรือลูกไหมคะใช่

คำว่าเฉยใช่สละลดรูปไหมคะคำว่าเฉยใช่สละลดรูปไหมคะใช่แล้วหนูจะกากบาทได้อย่างไรมีมากกว่า3คําค่ะลองดูนะคะเด็กๆลองทำด้วยตัวเองค่ะลองทำด้วยตัวเองฟังหน้าที่8จะเป็นใบความรู้นะคะเด็กๆสามารถดูประกอบกันได้เลยว่ามีสระอะไรบ้างนะคะบางคนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่ขอดูหน่อยนะคะคำนี้ไม่ใช่หรอลบให้สะอาดค่ะลบให้สะอาดคำไหนที่ไม่ใช่ลบให้สะอาด

กลุ่มที่4ได้ไหมคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4เสร็จหรือยังคะ

ละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะเด็กๆวางดินสอเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะวางดินสอค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางวางดินสอด้วยนะคะปรบมือ1ครั้งเตรียมความพร้อมค่ะ2ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเด็กๆว่าคำไหนไม่ใช่คำที่ผสมด้วยสระลดรูปนะคะคำว่าเฉยใช่หรือไม่ใช่คะใช่หรือไม่ใช่คะสระ

0: ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดออ่างด้านหลังจะลดรูปหายไปและยอยักษ์จะเข้ามาแสดงว่าคำว่าเฉยเป็นสระลดรูปนะคะมืดเป็นสระลดรูปกวนเป็นสระลดรูปมดเป็นสระลดรูปจรเป็นสระลดรูปเดินใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าสระเออต้องมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเท่านั้นถึงจะเป็นสระลดรูปนะคะต่อไปกรใช่สระลดรูปเนยใช่สระลดรูปเลยใช่สระลดรูปงาไม่ใช่สระลดรูปคืนคือสระลดรูปวงคือสระลดรูปรวมคือสระลดรูปและเด็กๆตอบครูแมมหน่อยค่ะคำสุดท้ายคือคำว่าบวชใช่สระลดรูปไหมคะคำว่าบวชใช่สระลดรูปไหมคะใช่เพราะสระอัวถ้ามีตัวสะกดไม้หานอากาศจะหายไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของสระลดรูปไปเรียบร้อยแล้วนะคะสระลดรูปนะคะก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วอาจจะไม่ปรากฏรูปสระให้เห็นเลยเช่นสระโอใช่ไหมคะหรือว่าสระอที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดก็จะลดรูปหายไปเลยแต่บางตัวก็จะยังปรากฏสระให้เห็นอยู่เช่นสระอือใช่ไหมคะสระอือที่อยู่ด้านบนก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่หรือว่าสระอัวนะคะก็จะมีวอแหวนปรากฏอยู่ไม่หันอากาศก็จะหายไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆในเรื่องนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนในเรื่องของสระคงรูปด้วยสระคงรูปคืออะไรใครตอบครูแหม่มได้บ้างใครตอบครูแหม่มได้บ้างคะกลุ่มที่5ค่ะสระคงรูปคืออะไรคะ
1: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วก็ยังไม่หายไปค่ะ
0: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วสระก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ทุกตัวนะคะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วสระก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่นะคะต่อไปค่ะสระเปลี่ยนรูปสระเปลี่ยนรูปคืออะไรคะกลุ่มที่4ค่ะสระเปลี่ยนรูปคืออะไรคะกลุ่มที่4
2: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วเปลี่ยนรูปไป
0: คำที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วสระจะเป็นอย่างไรคะสระจะเปลี่ยนไปเป็นสระอื่นนั่นเองนะคะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นและสุดท้ายนะคะเด็กๆบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรู้จำอักษรกลางสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องสำรวจคำอักษรกลางและเกมไปจ่ายตลาดนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือเรื่องลดรูปหายไปหรือว่าสระลดรูปนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสระนะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะครูแหม่มก็อยากฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนในเรื่องของสระนะคะลองนำคำพยัญชนะลองนำมาผสมคำนะคะไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะต้นสระหรือว่าตัวสะกดนะคะเด็กๆจะได้อ่านหรือว่าเขียนได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องแล้วก็ว่องไวนั่นเองค่ะฝากด้วยนะคะวันนี้ครูแหม่มนะคะต้องขอตัวลาเด็กๆต้นทางและปลายทางที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทุกคนทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียน

การสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาต

0: เพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋อ
0: แสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: ัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
4: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
7: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
4: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
3: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เ
10: ย้โอ้ได้ผลเลย
11: ดีมากเลย
4: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
6: ้ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
12: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
12: เฮ้ยน่ากลัว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สารพัดเรื่องไกล้เกลี้ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล้เกลี้ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจังได้ลองเลี้ยงปัญหาดังกล่าวต่อนายยกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจังได้ฟ้องนายยกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล้เกลี้ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่บ้านน้อมย่อมพ่วมเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล้เกลี้ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาไปที่บ้านน้อมย่อมพ่วมต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล้เกลี้ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนน้ำค้านนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล้เกลี้ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆวันนี้วิตามินข่าวจึงขออาสาสร้างความเข้าใจโดยเราจะนำเสนอผ่านการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนครับเส้นทางที่พวกเราทุกคนคุ้นเคย
2: วันนี้มอเตอร์ไซค์หายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีพี่วินเลย
1: เขาจะไปไหนครับ
2: ผมจะไปโรงเรียนครับ
1: ครับ
2: พี่ซุปรู้ไหมครับถ้าเกิดผมจะไปถึงโรงเรียนได้เนี่ยผมต้องเดินทางถึง4ต่อเลยนะครับ
1: โอ้โห4ต่ออะไรบ้างครับ
2: ผมต้องนั่งทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ไปต่อเรือข้ามฟากแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์ครับแล้วผมก็ต้องเดินข้ามถนนอีกครับถึงจะถึงโรงเรียนโดยเรียบร้อย
1: โอ้โหชีวิตการเดินทางนี่เหมือนการผจญภัยเลยนะครับ
2: ใช่ครับอ้าวนั่งในมอเตอร์ไซค์มาแล้ว
1: ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวหยุดมาการเดินทางอย่างเร่งรีบและใช้พาหนะหลายชนิดคงไม่ใช่แค่เหนื่อยเท่านั้นนะครับเส้นทางทั้ง4เส้นของน้องคอร์สที่ใช้ในการเดินทางนะครับเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์การโดยสารเรือการโดยสารโดยรถประจำทางและการข้ามถนนครับอ้าวปิ๊ง
2: โชคดีนะครับเนี่ยที่พี่ซุปใช้นาฬิกาหยุดเวลาช่วยผมไม่ทันเนี่ยไม่งั้นเช้านี้ผมมีแผลโรงเรียนแน
1: ่แต่ว่าชีวิตจริงของเรานะครับพอสเราไม่มีนาฬิกาหยุดเวลานะครับดังนั้นนะครับเราต้องใช้สติและก็สมาธิในการเดินทางต้องไม่ประมาทครับเราลองมาย้อนดูเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนของน้องพอร์ตกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ้างเริ่มกันที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเลยครับทำไมพอร์ตเลือกนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
2: เพราะว่ามันถึงที่หมายอย่างรวดเร็วทันใจวัยรุ่นแว่นแว่นแว่นแว่นแว่น
1: ไม่สวมหมวกก
2: ัน ไปเลยครับพี่
1: ท่านทราบไหมครับว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ถึงแม้ว่าจะถึงที่หมายอย่างรวดเร็วก็จริงนะครับแต่ก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเช่นกันครับโดยอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นั้นสูงถึง 92% ครับและเด็กๆก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการไม่ระมัดระวังตัวเองในการขับขี่หรือการซ้อนก่อให้เกิดการเฉี่ยวชนล้มหล่นจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ1คนเลยนะ

0: พอดมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับ
1: ผมกำลังยืนล้อเรืออยู่ครับ
0: แล้วพอคิดว่าการโดยสารทางเรือเนี่ยปลอดภัยไหมครับ
1: ก็สะดวกดีคร
0: ับ
1: แล้วพอเรือมาครับผมก็จะรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับหาที่ริมๆครับเด็กตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะได้ไม่แออัดจนหายใจไม่ออกครับ
0: ใจเย็นใจเย็นลูกโอ้โหเสียหลักการยืนรอบนโป๊ะข้ามเรือเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเพราะโป๊ะเรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักครับหากมีคนลงไปรอเพื่อขึ้นเรือแบบน้องพอดทุกคนอาจทำให้โป๊ะล่มได้ง่ายๆครับและถ้าทุกคนลงเรือแล้วก็เลือกนั่งตามอำเภอใจเรือก็อาจจะเสียสมดุลแล้วก็ล่มลงได้เช่นกันครับโอ้โหดูวิ่งกระหืดกระหอบมาเลยครับใจเย็นใจเย็นครับถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่รออะไรครับ
1: รถเมล์คร
0: ับ อ๋อครับครับ
1: เอานั่นไงรถเมล์มาแล้ว
0: โอ้โหเดินทางโดยรถเมล์ทุกวันนี่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมเดินทางเยอะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับพอเดินขึ้นรถเมล์ไปเนี่ยนะครับก็มีคนลุกให้ผมนั่งอีกแล้วค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยยื่นแขนหรือว่าขาออกไปนอกหน้าต่างด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
0: แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับในการขึ้นรถเมล์
1: ก็ผมก็ต้องรีบขึ้นก่อนรถจะหยุดนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีที่นั่งครับ
0: โอ้คิดแบบนี้เนาะนอกจากการรอรถเมย์นอกป้ายหรือรอรถบนถนนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอีกอย่างนึงก็คือที่จุดขึ้นและลงรถเมย์ครับเราควรจะรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะขึ้นหรือลงรถเมย์นะครับพอดครับเกือบถึงโรงเรียนยังครับ
1: จะถึงแล้วครับเนี่ยข้ามถนนตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วครับ
0: โอ้ฝั่งตรงข้ามแค่นี้นะครับวันนี้เดินทางปลอดภัยดีใจด้วยนะครับ
1: ฮัลโหลอ๋อโอเคครับ
0: โอ้ยเกือบไปพอดโอ้โหนี่เกือบไปรถเมล์เกือบเฉียวแล้วนะครับการข้ามถนนนะครับต้องข้ามอย่างมีสติแล้วก็สมาธิเสมอครับหากต้องข้ามด้วยตนเองนะครับต้องดูสัญญาณไฟให้ดีแล้วก็กะระยะให้แม่นครับถ้าว่าไม่แน่ใจนะครับข้ามพร้อมผู้ใหญ่ดีที่สุดครับมาพี่สุภาข้ามนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมาเลยแม้ว่าอุบัติเหตุจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ครับแต่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้ไม่ยากเพียงแค่เริ่มปรับพฤติกรรมที่นำไปสู่อุบัติเหตุของเราแต่จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้นติดตามชมวิตามินข่าวตอนหน้าครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

ลูกบิดครับผมมีปัญหากับลูกบิดครับเมื่อลูกบิดไม่ยอมบิดนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับลูกบิดเนี่ยใช้ทุกวันนะครับมีเสื่อมมีสึกมีหลุดกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยกรช่างจะไปดูกันนะครับว่าปัญหาลักษณะแบบนี้จะซ่อมยังไงจะเปลี่ยนกันยังไงปกติแล้วนะครับลูกบิดทุกท่านคงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นเดือยออกมาที่ช่วยเราล็อกประตูเนี่ยนะครับมันควรจะเข้าไปตอนนี้มันไม่เข้าเลยฮะนะฮะแล้วนี่คือทำให้เวลาผมปิดประตูไปแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้หมุนยังไงก็เปิดไม่ได้นะครับซึ่งอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ เกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นจากการใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ตัวมันเองเกิดการหลวมได้ถ้าสังเกตเห็นนะครับตอนนี้ลูกบิดไม่ได้อยู่บนประตูอย่างแน่นหนานะครับนี่ขยับได้ด้วยนะครับแล้วไอการขยับแบบนี้นะครับก็จะทำให้ตัวล็อกระบบของลูกบิดข้างในเนี่ยนะครับมันหลุดออกจากชุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแกะซึ่งอันนี้มันหลวมนะครับแล้วก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ของแหลมลงไปนะครับแบนๆนะครับเสียบลงไปนะครับเพื่อคลายล็อกนะครับเสร็จแล้วก็จะดึงตัวนี้ออกได้พอดึงตัวนี้ออกได้เสร็จผมจะเปิดแหวนตัวนี้ออกมาแกะกันเลยนะครับนี่นะครับเมื่อแกะออกมาแล้วลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะให้สมบูรณ์เลยจะมีแผ่นอันนี้อยู่นะครับตอนที่แกะออกมาเวลาติดตั้งเข้าไปเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งกุญแจนะครับแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปในประตูแล้วก็อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นฝั่งที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับเราก็จะเสียบแผ่นอันนี้ปิดเข้าไปไอ้ตัวเนี้ยนะครับเวลาใช้ไปเนี่ยถ้าเกิดติดตั้งไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับน็อต2ตัวนี้มีโอกาสจะคลายเสร็จปุ๊บในขณะที่เราใช้ไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวเดือยซึ่งโดยปกติเนี่ยเดือยจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับเวลาติดตั้งมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ใส่ปุ๊บนะครับเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาเราหมุนจะสังเกตได้ว่าไอ้ตัวเดือยตัวเนี้ยนะครับตัวที่ช่วยเราล็อกเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่เข้าออกได้นะครับอันนี้ในขณะที่เราบิดอยู่นะครับในขณะที่เราใช้ไปเนี่ยมันอาจจะคลอนตัวเนี้ยพอคลอนมากๆเสร็จมันมีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากตัวเดือยนะครับอันนี้คือปัญหาประตูผมนะครับถอดออกมาแล้วเช็คมาแล้วแล้วมันเสียซ่อมไม่ได้เขาเรียกอะไรหยอดน้ำมันแล้วมันก็ไม่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อใหม่ข้อแนะนำสำหรับการไปซื้อใหม่อย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าลูกบิดที่ท่านจะไปซื้อเนี่ยหรือว่าจะเอามาเปลี่ยนเนี่ยนะครับเป็นลูกบิดที่จะเอามาใช้กับห้องแบบไหนนะครับครับอย่างแรกก็คือแบบห้องนอนแบบเนี้ยนะครับก็จะฝั่งนึงก็ต้องมีกุญแจอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งที่เราล็อกจากภายในนะครับอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นแบบที่ใช้กับห้องน้ำจะต่างกับลูกบิดแบบนี้ยังไงครับอีกฝั่งนึงจะไม่ใช้กุญแจจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมปกติแล้วก็ใช้เหรียญไขก็ได้นะครับหรือใช้อะไรเหล็กแหลมเนี่ยแทงเข้าไปไขก็ได้แต่ฝั่งข้างในยังล็อกได้เหมือนเดิมนะครับข้อนี้ดีมากเลยกรณีที่ท่านมีเด็กมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับลืมกุญแจเคยไหมครับล็อกตัวเองอยู่ข้างในแล้วช่วยเหลือเกิดปัญหาที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ถ้าต้องวิ่งหากุญแจแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แนะนำนะครับวิธีการใส่ลูกบิดใหม่ลูกบิดเก่าใส่เหมือนกันหมดนะครับสเต็ปแรกต้องใส่อันนี้ถอดมาหลังสุดนะครับใส่อันแรกเลยนะครับอันนี้ระวังนิดนึงนะครับไอ้ที่เป็นป้านๆเนี่ยป้านๆเนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องกับฝั่งที่ปิดนะครับถ้าเกิดไปติดอีกฝั่งนึงจะปิดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องดูระวังให้ดีด้วยนะครับไม่มีอะไรครับเคยมาแล้วครับติดเรียบร้อยแล้วครับปิดไม่ได้นะครับต้องถอดใหม่นะครับอันนี้ถอดสุดท้ายใส่อันดับแรกนะครับเราใส่กันเลยดีกว่านะครับสอดเข้ามานะครับก่อนจะทำการปิดอีกฝั่งนึงนะครับผมว่าเดี๋ยวจะเกิดกรณีของผมนะครับทดสอบหน่อยนะครับว่าบิดแล้วตัวเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่ตามนะครับอันนี้มั่นใจนะครับว่าเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเข้าที่เข้าล็อกนะครับเป็นอย่างนี้แล้วมั่นใจแล้วก็ปิดได้นะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกรณีลูกบิดประตูนะครับดูเหมือนเป็นเรื่องที่คนมักจะมองข้ามนะครับถ้ามันขยับนิดหน่อยถ้ามันรู้สึกมันหลวมนะครับหรือว่าบิดแล้วติดขัดติดขัดขัดเนี่ยนะครับถอดฮะถอดมาเช็คหน่อยนะครับฉีดน้ำยานะครับหล่อลื่นทำความสะอาดนะครับแล้วก็มันจะรักษาสภาพแล้วก็อยู่กับเราในระยะเวลานานๆเลยนะครับจริงไม่ค่อยพังนะครับว่าไปแล้วก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์นะครับกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับดูเหมือนการเป็นเรื่องใหญ่นะครับบางทีต้องเรียกช่างนะครับแต่เนี่ยเท่าที่เห็นจะเห็นว่าซ่อมเองได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างครับเรามีเรื่องบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมได้เอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7
2: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: ส่วนสถานการณ์ไวรัสอีโบลาที่ดีอาร์คองโกและยูกันดานะคะก็มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า600คนเสียชีวิต139คนค่ะซึ่งการระบาดในครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งก็พบได้ยากแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยมีศูนย์กลางการระบาดอยู่ที่จังหวัดอิตูรีค่ะและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยมีการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาโดยจะคุมเข้มค่ะมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พบการระบาดนะคะหลังจากที่ WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ DR คองโกและยูกันดาเป็นเขตติดต่ออันตรายตามพรบ.โรคติดต่อปี 2558และก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการประกาศดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและเพื่อรองรับความเสี่ยงจากผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาดและช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถดำเนินมาตรการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามสถานการณ์
0: สำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก็ประกอบด้วย2มาตรการสำคัญครับได้แก่มาตรการแรกคือมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินโดยสายการบินต้องแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตโรคเชื้อไวรัสอีโบลาลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card คนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินสายการบินต้องส่งรายชื่อของผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางได้รับทราบล่วงหน้าการคัดกรองอาการรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและมาตรการที่2คือมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าควบการตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดประตูขาเข้าหรือว่าหน้าประตูเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินตรงจากพื้นที่เสี่ยง ดยผู้เดินทางจากเขตโรคติดโรคนะครับต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตม.โดยเจ้าหน้าที่จะวัดไข้ซ้ำสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วัน
1: กรมควบคุมโรคค่ะได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหากมีความจำเป็นต้องเดินทางก็ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและหากเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติขอให้รีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลขโทรศัพท์1422
0: ขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมทางด้านเรื่องของการดูแลรักษาระบบการแยกโรครวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมนะครับในเรื่องของห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยในอนาคตแต่ทั้งนี้ย้ำว่ายังไม่พบการระบาดโรคอีโบลาในไทยขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยของสาธารณสุขและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสม
1: อด้านนายแพทย์เทอรอสอัดฮานอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ออกมาระบุนะคะว่าสำหรับสถานการณ์ไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดอยู่ในดีอาร์คองโกและยูกันดาเวลานี้ยังไม่เข้าขั้นการระบาดใหญ่ทั่วโลกค่ะแต่ว่าอยู่ในระดับที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วก็เสี่ยงระบาดสูงทั่วแอฟริกาโดยทางองค์การอนามัยโลกได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปในจังหวัดอิตูรีในดีอาร์คองโกซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดแล้วและเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าทางองค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาที่

0: จะนำวัคซีนและยาที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนามาใช้ในการยับยั้งการระบาดหลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตในดีอาร์คองโกและยูกันดารวมกันเกือบ140คนเนื่องจากไม่สามารถที่จะรอให้วัคซีนที่ต้านเชื้อได้จริงพัฒนาสำเร็จในอีก9เดือนข้างหน้าได้ซึ่งถือว่าล่าช้าจนเกินไปทั้งนี้ค่ะวัคซีนดังกล่าวนั้นจะเป็นวัคซีนต้นแบบที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูที่ระบาดในเวลานี้ซึ่งก็มีรายงานผู้ติดเชื้อและต้องสงสัยติดเชื้ออยู่อีกมากถึง600คนค่ะ
1: กลับมาที่บ้านเรานะครับติดตามความคืบหน้าเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์กันนะครับมีการเปิดภาพจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์จากห้องคนขับนะครับเผยเห็นชัดเรื่องของสัญญาณธงแล้วก็สัญญาณไฟก่อนที่จะถึงจุดตัดแยกอโศกขณะที่ขบวนที่ใช้ทดสอบนะครับก็ไม่ใช่รถไฟบรรทุกสินค้าเหมือนวันที่เกิดเหตุจริงซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเร็วในระยะเบรกและหลังจำลองเหตุการณ์แล้วนะครับชุดสืบสวนก็จะมีการรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายสิริภูมิช่างเครื่องที่ให้การของข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยชุดสืบสวนสน.มักกะสันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า10คนกับใช้หัวรถหัวจักรนะครับหัวของรถจักรแล้วก็โบกี้ตู้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางแต่ว่าโบกี้รถไฟที่ใช้ทดสอบเมื่อวานนี้ไม่ใช่รถบรรทุกสินค้าเช่นเดียวกับในวันที่เกิดเหตุโดยขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวหมากเพื่อจำลองสถานการณ์ตามเส้นทางเกิดเหตุจริงด้วยขบวนรถไฟผู้โดยสารโดยมีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟอโศกและจุดที่เกิดเหตุบริเวณถนนอโศกดินแดงขบวนรถไฟที่จำลองเหตุการณ์เริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 13:57 นาทีใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีรวมระยะทางคือ 9.2 กิโลเมตรครับภาพจากห้องคนขับรถไฟเนี่ยพบแบบนี้ครับว่าภาพเนี่ยเห็นได้ชัดเจนทั้งสัญญาณธงและสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกและเมื่อรถไฟอยู่ห่างในระยะที่คาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ก็คือบริเวณถนนเพชรอุทัยเนี่ยซึ่งห่างประมาณ550เมตรครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็ได้มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้ที่สัญจรผ่านไปมานะคะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วก็สายตรวจขอสมกร่วมกันเคลียร์การจราจรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายค่ะมายืนที่บริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงนะคะจากการสังเกตก็พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อให้ไม้กั้นเนี่ยลงมาและเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็โชว์สัญญาณธงสีเขียวพร้อมมีการกดขันไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถโดยสารสาธารณะขับเข้าไปจอดคร่อมรางรถไฟหรือว่าหยุดรถทับที่บริเวณเส้นทแยงเหลืองอย่างเด็ดขาดทั้งนี้แม้ว่าจะมีสภาพการจราจรที่ติดขัดสะสมท้ายแถวจากแยกอโศกเพชรบุรีผู้ขับขี่ก็จำเป็นจะต้องหยุดรถหลังเส้นหยุดตามที่กฎหมายกำหนดก็คือก่อนถึงทางรถไฟคืออย่างน้อยเนี่ย5เมตรนะคะเพื่อรักษาระยะความปลอดภัยแล้วก็เว้นพื้นที่ให้สามารถขยับถอยรถได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
1: แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตในวันจำลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับว่ารถไฟที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการจำลองเหตุการณ์นั้นไม่ได้บรรทุกสินค้าจึงมีน้ำหนักที่แตกต่างกับรถไฟบรรทุกสินค้าในวันที่เกิดเหตุซึ่งน้ำหนักก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ต่อทั้งความเร็วแล้วก็ระยะของการเบรกด้วยโดยพันตำรวจเอกศักยะแวงวันรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ระบุว่าเป็นการจำลองขบวนรถโดยสารไม่ได้เป็นขบวนสินค้าแต่หลักปฏิบัติการนั้นก็เช่นเดียวกันครับ
0: ไปดูคดีจับบ่อนการพนันกันบ้างค่ะล่าสุดทางตำรวจหนองปรือได้นำกำลังบุกทลายเป็นบ่อนวิ่งนะคะที่เช่าพูลวิลล่าหรูเปิดวงพนันหวังที่จะตบตาเจ้าหน้าที่แต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดนะคะสามารถจับนักพนันแล้วก็พนักงาน18รายพร้อมกับมีอุปกรณ์พนันครบชุดแล้วก็เป็นซิปเงินสดกว่าครึ่งล้านค่ะพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลค่ะผู้กำกับการสภ.หนองปรือนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษสายตรวจร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายบ่อนการพนันบาคาร่าภายในบ้านพักพูลวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะหลังได้รับข้อมูลบอกว่ามีกลุ่มบ่อนวิ่งลักลอบเปิดเล่นการพนันใช้วิธีเช่าบ้านพูลวิลล่าค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการนัดหมายเฉพาะกลุ่มนักพนันต่างพื้นที่ ข้ามาเล่นการพนัน

0: ซึ่งจากการเข้าไปตรวจค้นก็สามารถจับกุมนักพนันแล้วก็พนักงานบ่อนได้รวม18คนเป็นชาย5คนหญิง13คนจำนวนนี้ค่ะเป็นชาวกัมพูชาที่ทำหน้าที่แจกไพ่4คนพร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไพ่หลายสำรับแล้วก็ชิปแลกเงินมีตั้งแต่50บาทไปจนถึง 50,000 บาทนะคะรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจากการสอบสวนค่ะเจ้าของบ่อนเนี่ยก็มีชื่อว่าเจ๊ติ่งนะคะอายุ41ปีให้การบอกว่าเพิ่งเปิดให้เล่นพนันเป็นวันแรกค่ะลักษณะก็คือเป็นบ่อนวิ่งค่ะย้ายมาจากจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็เลือกเช่าบ้านพูลวิลล่าที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองพัทยาเน้นนะคะในพื้นที่ที่เงียบสงบแล้วก็ยากต่อการสังเกตโดยเปิดรับพนันทั้งขาจรแล้วก็มีขาประจำค่ะขณะที่นักพนันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนนอกพื้นที่ให้การสอดคล้องกันว่าเพิ่งจะเข้ามาเล่นพนันเป็นวันแรกค่ะพันตำรวจเอกณัฐพลบอกด้วยนะคะว่าจากลักษณะอุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ก็เชื่อว่าเป็นขบวนการเปิดบ่อนในลักษณะมืออาชีพเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเจ๊ติ่งพร้อมพนักงานผู้เล่นการพนันและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปรือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับก็มีการชี้แจงการเชิญตัวอิหม่ามมะนาเซมาพูดคุยกับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ย้ำว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความรอบคอบและหลังเสร็จสิ้นภารกิจกลับมีการส่งกลับภูมิลำเนาด้วยความเรียบร้อยแล้วพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เปิดเผยถึงกรณีเมื่อวันที่19พฤษภาคมได้มีการเชิญตัวอิหม่ามมะนาเซเข้าพูดคุยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วถูกประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวกรมนภาค4ส่วนหน้าก็ยืนยันนะครับว่าการเชิญตัวครั้งนี้เป็นเพียงกระบวนการพูดคุยทำความเข้าใจและตรวจสอบข้อมูลตามภารกิจเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนของพื้นที่ความรู้สึกของครอบครัวและความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญและภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการนั้นอิหม่ามมะนาเซครับได้เดินทางกลับภูมิลำเนาก็สะท้อนถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้กระบวนการตรวจสอบบนพื้นฐานข้อเท็จจริงความเข้าใจและการรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนและความเคารพต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
0: ถ้าพูดถึงสภาพอากาศในบ้านเรายังคงมีฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักมากนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลบ้านโตกค่ะไปดูภาพสถานการณ์นะคะช่วงที่น้ำป่าสีขุ่นดำเลยค่ะจากเทือกสันตาเพียหลากมาตามลำคลองบ้านโตกตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์คือกระแสน้ำที่หลากมาเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะคะส่งผลให้น้ำหลากเข้าพื้นที่ชุมชนหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13ที่ตำบลบ้านโตกและถนนหมายเลข21ระยะทางเนี่ยประมาณ100เมตรนะคะหลังก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยในอำเภอเพชรบูรณ์ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเหตุน้ำป่าหลากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยตอนนี้น้ำลดลงแล้วนะคะฝนก็หยุดตกการจราจรบนเส้นถนน21สัญจรได้ตามปกติส่วนความเสียหายทางอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จะเร่งสำรวจและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์กับก็รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักนอกจากมีเหตุน้ำป่าหลากที่ตำบลบ้านตกแล้วครับในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักก็มีดินสไลด์ทับผิวทางเป็นทางหลวงหมายเลข12ครับตอนน้ำดุกห้วยสัมมะขาวช่วงก่อนที่จะถึงถ้ำผาหงฝั่งหล่มสักนะครับโดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1ก็เข้าคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยแล้วขณะที่ตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอน้ำหนาวและอำเภอหล่มสักขอให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยนอกจากนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกขอให้ประชาชนในพื้นที่ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ตำบลหนองกระเท้าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายและดูแลกลุ่มเปราะบางด้วย
0: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ค่ะออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักฉบับที่17เมื่อเช้านี้นะคะโดยระบุว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงรายเองซึ่งเจอปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องทุกปีครับปีนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดจัดซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเต็มรูปแบบโดยมุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดการโดยมีผู้ราชการจังหวัดเชียงรายครับคือนายชูชีพพงชัยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตที่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอแม่สายดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและลดความสูญเสียมากที่สุดโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกอรมนจังหวัดและภาคีเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยเขาร่วมด้วย
0: และในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้นะคะจะจัดฝึกปฏิบัติเป็นการจำลองสถานการณ์จริงค่ะดำเนินการฝึกในหุด6จุดหลักตามภารกิจนะคะได้แก่สถานีที่1ก็คือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่ห้องประชุมศูนย์ปพ.เขต15เชียงรายจุดนี้จะมีการวางแผนแล้วก็เป็นการสั่งการค่ะส่วนสถานีที่2นะเป็นการค้นหากู้ภัยทางน้ำที่หนองน้ำพุบ้านจ้องตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายสถานีที่3ค่ะการอพยพประชาชนที่ชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเหมืองแดงอำเภอแม่สายสถานีที่4มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพรหมวิหารบ้านป้ายางผาแตกตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายและจุดที่5ก็คือการแพทย์สาธารณสุขที่วัดพรหมวิหารบ้านป้ายางผาแตกค่ะจะดูแลผู้เจ็บป่วยแล้วก็ระบบสุขอนามัยรวมถึงสถานีที่6นะคะปฏิบัติการทางอากาศที่บ้านหินแตกตำบลแม่สลองในแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วง

0: ังปังชิวตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
1: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์กับครูสุดารัตน์ปัญญาดีค่ะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของปฏิทินหรรษาในวิชาประวัติศาสตร์นั้นเราก็จะเรียนด้วยกัน2หน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาเครื่องมือในการใช้ในการดูวันเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญนะคะในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่2นั้นเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนว่าจากในอดีตชุมชนของเรามีลักษณะอย่างไรจนมาถึงปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราก็จะมาเรียนรู้ในภาคเรียนที่1นี้นะคะมีด้วยกัน2หน่วยการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องแรกของเราเลยคือปฏิทินหรรษาเด็กๆรู้จักปฏิทินไหมคะเด็กๆรู้จักนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักปฏิทินไหมรู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วเราก็จะสามารถบอกข้อมูลในปฏิทินได้ว่าในปฏิทินนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ใช้ประโยชน์จากปฏิทินนะคะสามารถนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาปฏิทินได้อย่างถูกต้องโดยวันนี้ครูแนนก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะให้ศึกษาปฏิทินด้วยตัวเองนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยครูแนนอยากจะให้เด็กๆช่วยกันคิดสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางตอบกับคุณครูด้วยนะคะว่าถ้าเราต้องการทราบว่าวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2567ตรงกับวันอะไรเราสามารถดูได้จากสิ่งใด
3: ปฏ
2: ิ
3: ท
2: ิน
3: ปฏ
2: ิ
3: ทินนะคะ
2: เก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือถ้าเราอยากทราบว่าวันที่15พฤษภาคม2567นั้นจะตรงกับวันอะไรนั้นเราสามารถดูได้จากปฏิทินนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนั่นก็คือปฏิทินนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันปฏิทิน
1: ปฏิทิน
2: ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าปฏิทินให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างเห็นไหมคะจากตัวอย่างนี่คือปฏิทินในเดือนอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะจากตัวอย่างที่ผู้แนนนำมาให้เด็กๆดูนี่ก็คือเดือนพฤษภาคม2567นั่นเองนะคะคุณแนนอยากทราบว่าวันที่15เนี้ยตรงกับวันอะไรคุณแนนก็มาดูเลยดูจากปฏิทินตรงกับวันอะไรคะ
3: ว
2: ัน
3: พ
2: ุ
3: ธ
2: เก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือตรงกับวันพุธนะคะถ้าคุณแนนอยากทราบว่าวันที่5ล่ะคะวันที่5ตรงกับวันอะไรคะ
3: ว
2: ัน
3: อาท
2: ิตย์เก่งมากเลยค่ะนี่ก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการดูวันเดือนปีนั่นเองนะคะซึ่งปฏิทินนั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่ให้เราได้รู้ว่าช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากเราใช้ปฏิทินในการจดบันทึกก็นะคะมีการจดบันทึกเตือนความจำเราว่าในวันนี้หรือเดือนไหนที่เรามีกิจกรรมสำคัญที่เราต้องปฏิบัตินั่นเองซึ่งคุณครูก็ใช้อยู่นะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าที่โต๊ะทำงานของคุณครูจะมีอะไรคะทำไมคุณครูถึงต้องมีปฏิทินตั้งไว้ที่โต๊ะคะกลุ่มที่5ตอบเลยค่ะ
4: ดูวันเดือนปีค่ะ
2: ดูวันเดือนปีเนาะจากการที่นักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าโต๊ะทำงานของครูจะมีปฏิทินตั้งอยู่เพื่อดูวันเดือนปีไว้เตือนความจำว่าในแต่ละวันนั้นเราได้มีกิจกรรมสำคัญหรือเราได้จดกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมายไว้เพื่อเตือนความจำให้เราได้นึกได้นะคะในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองแต่คุณแนนอยากทราบนะคะว่าในปฏิทินนั้นให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างเด็กๆพอจะทราบไหมคะกลุ่มที่2ตอบเลยค่ะ
5: รู้ว่าวันไหน
0: ครับ
2: รู้ว่ามีวันไหนใช่ไหมคะรู้วันใช่ไหมลูก
0: รู้เดือน
2: รู้เดือนอะไรอีกคะนักเรียนปลายทางล่ะคะ
0: ร
2: ู้
0: ป
2: ีโอเคเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับกลุ่มที่2บ้างไหมคะสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะซึ่งในปฏิทินนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะวันนี้ครูแนนจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมค่ะโดยที่ครูแนนจะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเด็กๆถูกต้องค่ะซึ่งปฏิทินนั้นก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะใช่แล้วค่ะมีแบบแขวนแบบตั้งโต๊ะแบบพกพาหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ปฏิทินเราอยู่ในรูปแบบอะไรลูก
4: ตั้งโต๊ะ
2: แบบตั้งโต๊ะถ้าคุณแนนไปนอกสถานที่นะคะเดี๋ยวเด็กๆฟังคำถามคุณแนนแป๊บหนึ่งนะคะถ้าคุณแนนออกนอกสถานที่คุณแนนไม่ได้ถือปฏิทินไปเลยคุณแนนสามารถดูได้จากตรงไหนคะกลุ่มที่4ค่ะ
0: ในโทรศัพท์ค่ะ
2: ในโทรศัพท์มือถือถูกต้องค่ะเก่งมากๆนะคะในปัจจุบันนี้ในโทรศัพท์มือถือของเราก็จะมีปฏิทินอยู่ด้วยใช่ไหมคะเราสามารถหยิบขึ้นมาแล้วสามารถดูวันเดือนปีได้นั่นเองค่ะและนี่ก็จะเป็นปฏิทินนะคะอีกแบบหนึ่งที่เราใช้แขวนได้นะคะนี้เป็นปฏิทินขนาดใหญ่มากไหมคะ
0: ใหญ
2: ่เนาะโอเคทีนี้คุณแนนจะแจกปฏิทินให้เด็กๆกลุ่มละ2เล่มนะคะฟังคำชี้แจงดีๆคุณครูปลายทางสามารถนำปฏิทินให้เด็กๆได้สำรวจข้อมูลในปฏิทินได้นะคะจะเป็นปีไหนๆก็ได้ค่ะเพราะเราจะให้เด็กๆได้ดูข้อมูลในปฏิทินนะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองค่ะคุณแนนจะแจกปฏิทินให้กลุ่มละ2เล่มและให้เวลานักเรียนในการดูข้อมูลในปฏิทินทุกคนจะต้องเปิดดูปฏิทินเข้าใจไหมคะเราจะไม่ให้คนใดคนหนึ่งดูเท่านั้นจะต้องดูด้วยกันนะคะให้นักเรียนเปิดดูปฏิทินว่าในแต่ละแผ่นนี้แต่ละหน้าของปฏิทินปรากฏข้อมูลอะไรบ้างในหน้าแต่ละหน้านะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะนักเรียนปลายทางล่ะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณแนนจะแจกปฏิทินให้เลยนะคะคุณครูปลายทางแจกปฏิทินให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลได้เลยนะคะ

ทีนี้แต่ละกลุ่มปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเยี่ยมค่ะทีนี้แต่ละกลุ่มได้ปฏิทินแล้วคุณแอนจะให้เวลาในการศึกษาปฏิทินนะคะให้เพื่อนดูด้วย

0: ปิดดูนะคะว่าในข้อมูลแต่ละหน้านี้มีข้อมูลอะไรบ้างบอกข้อมูลอะไรเราบ้างคะช่วยกันดูบอกข้อมูลอะไรลูกมีอะไรบ้างคะอันนี้วันถูกต้องวันแล้วตรงนี้คือพ.ศ.ก็คือปีศักราชอันนี้ล่ะคะลูกอันนี้คือตรงนี้ลูกตรงพฤศจิกายนเขาเรียกว่าอะไรคะเดือนนะคะโอเคกลุ่มไหนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูแนนได้นะคะกลุ่มที่หนึ่งว่ายังไงคะลูกกลุ่มที่หนึ่งอ่ะดูตรงนี้คืออะไรคะปรากฏอะไรเดือนกลุ่มไหนเสียงดังนะคะกลุ่มไหนเสียงดังให้นักเรียนดูตรงในส่วนที่มันเป็นข้อมูลบอกในปฏิทินลูกอ่ะดูตรงนี้ตรงนี้คืออะไรลูกกุมภาพันธ์เขาเรียกว่าอะไรกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เขาเรียกว่าอะไรลูกกุมภาพันธ์ก็คือเดือนต่อมาตรงนี้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งแก้วกะลาขันเป่าลูกโป่งกะลาแก้วองค์แสดงว่ายังมีสติกันอยู่นะคะยังมีสมาธิอยู่ทีนี้ฟังคำชี้แจงจากครูแนนอีกรอบหนึ่งครูแนนจะให้เวลาอีกนิดหนึ่งนะคะหลังจากนี้ครูแนนจะสุ่มถามแล้วนะคะเข้าใจไหมคะกลุ่มที่ห้ารู้หรือยังคะว่าในปฏิทินมีข้อมูลอะไรบ้างรู้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเดือนแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะวันแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหมายเลขเขาเรียกว่าวันที่เขาเรียกว่าวันที่แล้วตรงนี้ล่ะลูกเนี่ยตรงนี้2567ปีศักราชปีพ.ศ.ให้เพื่อนดูด้วยลูกให้เพื่อนสองคนดูด้วยเพื่อนดูเสร็จยังกลุ่มที่สี่ดูครบทุกคนไหมครูแนนถามในปฏิทินนี้ให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างคะ
1: รู้ปี
0: รู้วันรู้เดือนเก่งมากกลุ่มที่สี่ตอบได้หมดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูแนนสุ่มถามกลุ่มที่4เยี่ยมมากๆค่ะเก่งมากกลุ่มที่5เดี๋ยวครูแนนเดินไปดูกลุ่มที่5สิกลุ่มที่5ครูแนนจะถามกลุ่มที่5ในปฏิทินให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างคะวันหยุดวันสำคัญใช่ไหมคะวัน
2: แม่แห่งชาติ
0: อันนี้คือวันแม่แห่งชาตินี่ก็คือเป็นวันสำคัญแล้วนอกจากวันสำคัญมีอะไรอีกคะ
2: วันปีใหม่
0: อันนี้คือวันสำคัญและอันเนี้ย
2: บอกวันหยุด
0: อันเนี้ยคืออะไร
2: อาท
0: ิตย์จันทร์แสดงว่าบอกในเรื่องของวัน
2: อ
0: ันนี้เดือนแสดงว่าหนึ่งละบอกวันเดือนวันอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรลูกวันที่ที่เป็นตัวเลขเขาเรียกว่าวันที่บอกปีโอเคแสดงว่านักเรียนดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งเป่าลูกโป่งแก้วกะลาขันทำยังไงคะขันอยู่ตรงนี้

0: ุดท้ายค่ะเดือนที่มี28หรือ29วันได้แก่เดือนอะไรคะกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็ลงท้ายไม่เหมือนเพื่อนด้วยใช่ไหมคะก็คือลงท้ายด้วยคำว่าพันนะคะมีอยู่1เดือนเท่านั้นที่มีคำลงท้ายไม่เหมือนเพื่อนแล้วก็มีจำนวนเดือนจำนวนวันที่28หรือ29วันนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อมูลที่ปรากฏในปฏิทินนะคะก็คือปีศักราชนั่นเองเป็นอายุเวลาเริ่มตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหมายเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะก็คือเขาจะใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับบุคคลสำคัญอย่างเช่นปีพุทธศักราชนะคะจะใช้เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานนะคะเราจะเริ่มนับพ.ศ.1นั่นเองนะคะปรินิพพานถ้าพูดให้เราเข้าใจง่ายคือการเสียชีวิตนั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มนับพ.ศ.1ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองค่ะปีศักราชนั้นเราจะเห็นอยู่ตรงส่วนไหนของปฏิทินคะเด็กๆอยู่ตรงส่วนไหนเอ่ยตรงส่วนไหนคะตรงข้างบนนะคะปฏิทินจะระบุปีศักราชไว้ส่วนใหญ่แล้วปฏิทินในประเทศไทยของเรานะคะก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำปีพ.ศ.หรือค.ศ.ไว้ตรงส่วนด้านบนนะคะก็จะมีทั้งค.ศ.แล้วก็ปีพ.ศ.นั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงส่วนด้านบนนะคะจะกำหนดทั้งพ.ศ.และค.ศ.นั่นเองค่ะที่เราใช้นะคะต่อมาค่ะที่เราได้ตอบกันว่ามีวันมาฆบูชาวันตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่หรือวันพระนะคะในปฏิทินก็จะกำหนดวันสำคัญเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะว่าในแต่ละเดือนนั้นมีวันสำคัญอะไรนั่นเองค่ะเพื่อให้เราได้ดูว่าในเดือนนี้เรามีจะไปร่วมกิจกรรมอะไรมีการจดบันทึกสิ่งต่างๆไว้นะคะอย่างเช่นเลยครูแนมนะคะยกตัวอย่างเดือนมกราคมปี2567มานะคะมีวันสำคัญคือวันอะไรคะครูแนมวงไว้วันขึ้นปีใหม่เนาะซึ่งวันสำคัญเขาก็จะเขียนระบุไว้แล้วก็ทำเป็นตัวสีแดงนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะนิยมทำตัวสีแดงแล้วก็เขียนระบุไว้ว่าเป็นวันอะไรนะคะเพื่อให้เราได้ทราบนั่นเองค่ะสรุปแล้วข้อมูลในปฏิทินนั้นมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างกลุ่มที่3ค่ะลูกข้อมูลในปฏิทินที่คุณแนนและนักเรียนได้ร่วมกันศึกษามีอะไรคะยกมา1ตัวอย่าง
1: วัน
0: เก่งมากค่ะไปกลุ่มที่5ค่ะลูกกลุ่มที่5ฟังคำถามคุณแนนอีกรอบนึงนะคะว่าในปฏิทินของเราทราบข้อมูลอะไรคะเพื่อนตอบไปแล้วว่าวันหยิบไม้ได้เลยค่ะเดือนเก่งมากๆค่ะต่อมากลุ่มที่1ค่ะในปฏิทินของเรามีข้อมูลอะไรบ้างคะปีเยี่ยมค่ะกลุ่มที่2ในปฏิทินของเราให้ข้อมูลอะไรบ้างคะ
2: วันสำคัญครับ
0: วันสำคัญค่ะกลุ่มที่4คะหมดหรือยังเอ่ยข้อมูลในปฏิทินเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะคุณครูปลายทางช่วยเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะเราจะมาสรุปร่วมกันนะคะคือในปฏิทินนั้นเราสามารถศึกษาข้อมูลรู้วันต่างๆนะคะรู้ข้อมูลต่างๆได้คือ1วัน2วันที่3เดือน4ปีศักราชและ5นะคะก็คือวันสำคัญนั่นเองค่ะต่อไปมาถึงช่วงที่เราจะต้องทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางเตรียมใบงานที่2นะคะ

0: คุณเอมขออภัยค่ะเตรียมใบงานที่1เรื่องปฏิทินของเรานะคะโดยคุณเอมขอชี้แจงกิจกรรมนักเรียนก่อนเลยให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องและนำชื่อเดือนที่ครูกำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องด้วยค่ะรบกวนคุณครูไปทางนะคะแจกใบงานที่1เรื่องปฏิทินของเราให้เด็กๆด้วยค่ะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังพร้อมกับเดินดูให้คำแนะนำในการทำใบงานด้วยนะคะเด็กๆคะเตรียมใบงานของเราขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆเตรียมขึ้นมาแล้วเปิดไปนะคะเปิดไปหน้าที่54ค่ะลูกค่ะเล่มกิจกรรมของเรานะคะวิชาสังคมแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเราจะใช้เล่มเดียวกันนะคะในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์จะอยู่ตรงส่วนด้านหลังนั่นเองค่ะเปิดไปที่หน้า54ค่ะเปิดไปที่หน้า54นาเดียเจอยังลูกตรงนี้ช่วยเพื่อนเปิดด้วยลูกเจอแล้วกลุ่มที่5เจอหรือยังลูกกลุ่มที่5เจอแล้วทีนี้คุณแนนจะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเลยเป่าลูกโป่งลูกใหญ่โอเคเราพร้อมที่จะทำใบงานกันแล้วนะคะมาดูที่ข้อ1ค่ะนักเรียนปลายทางดูที่ข้อ1นะคะข้อที่1ครูแนะนำว่าปฏิทินให้ข้อมูลอะไรบ้างเป็นคำถามเดียวที่คุณแนนถามเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วนะในปฏิทินให้ข้อมูลอะไรบ้าง 2. คุณแนนกำหนดเดือนมาให้นะคะเดี๋ยวคุณแนนจะพานักเรียนในการอ่านเดือนก่อนทั้ง12เดือนและคุณแนนจะให้เด็กๆนำเดือนทั้ง12เดือนนี้มาเติมลงในคำตอบทั้ง3ข้อให้ถูกต้องนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนักเรียนปลายทางอ่านไปตามครูแนนได้เลยนะคะมกราคมกุมภาพันธ
1: ์
0: มีนาคม
1: เม
0: ษายน
1: พฤษภาคม
0: มิถุนายน
1: ร
0: กฎ
1: าคม
0: สิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมค่ะหลังจากที่เราอ่านชื่อเดือนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูที่ข้อ 2.1 เลยข้อ 2.1 นี้ถามว่าเดือนที่มีจำนวนวันที่28หรือ29วันเนี่ยมีคือเดือนอะไรคือเดือนอะไรคะกุมภาพันธ์นะคะต่อไปข้อ 2.2 เดือนที่มีจำนวนวัน30วันคือเดือนอะไรบ้างนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าอะไรนะคะ
1: ยน
0: ต์นั่นเองนะคะก็ให้นักเรียนนำเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์มาเติมลงในช่องข้อ 2.2 นะคะต่อไปเลยข้อ 2.3 เดือนที่มีจำนวนวัน31วัน31วันจะต้องลงท้ายด้วยคำว่า
1: คม
0: โอเคนักเรียนก็นำเดือนที่มีคำว่าคมมาเติมลงในอะไรลูกในข้อ 2.3 พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล
0: ้วให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นะคะให้ทำ

0: ำใบงานที่1ปฏิทินของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยนะคะเริ่มเลยค่ะทำเลยข้อที่1ปฏิทินให้ข้อมูลอะไรบ้างให้อะไรคะ
1: ว
0: ันเขียนลงไปนะคะเวลาเราเขียนให้เราเว้นวรรคคำด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคนละคำให้เว้นวรรคข้อที่1เพื่อนตอบไปแล้วว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันต่อไปให้อะไรอีกลูกให้ข้อมูลวันที่ถูกต้องค่ะเขียนลงไปเลยในข้อที่1นะคะวันที่นอกจากวันที่ให้ข้อมูลอะไรอีกคะ
1: เด
0: ือ
1: น
0: เดือนเขียนลงไปค่ะนักเรียนสงสัยประเด็นตรงไหนให้นักเรียนยกมือนะคะเดี๋ยวคุณเดินไปหานะอะไรลูกไม่เพื่อนไม่ลอกหรอกลูกอันไหนลูกถูกต้องค่ะแล้วต่อไปคือเพื่อนตอบเมื่อกี้คือวันที่ใช่ค่ะเราเขียนลงไปเลยวันที่แล้วนอกจากวันที่แล้วอะไรอีกคะ
1: ป
0: ีเขียนคำว่าปีลงไปเลยเขียนคำแค่เฉพาะคำว่าปีก็ได้ลูกตรงข้อ1ค่ะลูกตรงข้อ1ไหนคะเอาให้เพื่อนดูหน่อยลูกนี่แบบนี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนทำตอบลงในข้อที่1ค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนตอบไปแล้วนะคะมีวันที่เดือนนะคะตรงไหนคะอันนี้ไม่ใช่นะลูกข้อ 2.1 คุณแอนถามว่าเดือนที่มีจำนวนวัน28หรือ29วันค่ะคำเดือนนี้ใช่หรือไม่ใช่เหรอลูกอันนี้มันมิถุนายนนะคำที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนจะมีกี่วันคะ30วันนะคะดังนั้นอันนี้มี28หรือ29วันแสดงว่าเดือนนี้ไม่ใช่ข้อที่1ฟังก่อนลูกอันนี้ต้องมาเติมใส่ข้อที่1ค่ะเราทำข้อที่1ก่อนอันนี้ค่อยนำเดือนมาเติมน้องอะไรนะลูกน้องกิตตินันใช่ไหมกิตตินันเนี่ยเด็กๆคะกลุ่มที่3ดูจากของเพื่อนได้เนี่ยของกิตตินันทำถูกต้องนะคะต่อไปกิตตินันทำเสร็จยังข้อที่1กิตตินันมาทำข้อที่2เลยลูกนำเดือนมาเติมกลุ่มที่1ตรงไหนคะอันนี้ข้อที่1คุณแอนบอกว่าในปฏิทินให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างให้ข้อมูลอะไรคะให้ข้อมูลอะไรเอ่ยคะ
1: ว
0: ัน
1: หย
0: ุ
1: ด
0: วันหยุดได้เด็กเขียนลงไปเลยวันหยุดก็ได้วันสำคัญได้ไหมวันที่ที่คุณแอนบอกไปเนี่ยเด็กๆสามารถเปิดดูในปฏิทินได้เขียนลงไปเลยวันปีเดือนเนี่ยเห็นไหมคำว่าเดือนเนี่ยลูกเดือนเขียนลงไปตรงนี้ใช่ค่ะค่ะได้ของน้องอะไรลูกกิตติพัฒน์ใช่ไหมลูกเนี่ยกิตติพัฒน์ทำถูกต้องแล้วค่ะนำชื่อเดือนไปเติมลงเลยลูกข้อที่1ไอ้ 2.1 คุณแอนถามว่าเดือนที่มีจำนวนวัน28หรือ29วันคือเดือนอะไรคะเด็กๆคะเดือนที่มี28หรือ29วันคือเดือนอะไรคะ
1: กุมภาพันธ์
0: นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะ เดือนที่มี28หรือ29วันนั้นก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะให้นักเรียนนำเดือนกุมภาพันธ์ไปเติมลงในช่อง 2.1 ได้นะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนที่2นั่นเองนะคะใช่ค่ะดีมากๆเลยค่ะน้องอะไรนะคะน้องปกรณ์เสนอว่าถ้าเรานำเดือนนั้นไปเติมแล้วเราสามารถวงกลมหรือกากบาททับได้เลยนะคะเพื่อให้เราได้ทราบว่าเราได้นำเดือนนี้ไปเติมแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำตามได้เลยนะคะดีมากๆเลย 2.3 เดือนที่มีจำนวนวัน31วันเดือนอะไรคะเด็กๆเดือนอะไรเอ่ยเดือนอะไรคะเดือนที่มีจำนวนวัน31วันเดือนที่มันลงท้ายด้วยคำว่าโคมนั่นเองอ่ะข้อนี้คือข้อ 2.3 แล้วเนาะกูแนนมาที่ข้อ 2.2 ล่ะคะเดือนที่มีจำนวนวัน30วันคือเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่า
1: โยน
0: นั่นเองนำเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าโยนไปเติมหนึ่งใน 2.2 เลยค่ะต่อไป 2.1 เดือนที่มีจำนวนวัน28หรือ29วันคือเดือนอะไรนะคะเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเอาไปเติมเลยลูกเดือนกุมภาพันธ์อยู่ตรงไหนเดือนที่2นั่นเองนะคะนำเดือนกุมภาพันธ์ไปเติมลงเลยนะคะมีจำนวนวันที่28หรือ29วันนั่นเองกลุ่มที่4สงสัยในส่วนไหนลูกข้อที่2เป็นอะไรลูกข้อที่2อันนี้หรออันนี้เราก็เขียนเสร็จแล้วเราก็มาเขียนอันนี้เลยนำชื่อเดือนมาเติมเลยเมื่อสักครู่นั้นครูแนนบอกว่าเดือนที่มีจำนวนวัน28หรือ29วันคือเดือนอะไรคะที่ลงท้ายไม่เหมือนเพื่อนเลยลูก
1: ม
0: ี
1: ก
0: ุ
1: มภาพันธ์
0: ถูกต้องค่ะไปเติมเลยสงสัยไหนลูกข้อที่1ถามว่าในปฏิทินให้ข้อมูลอะไรเราบ้างถูกต้องค่ะลูกใครที่ทำเสร็จแล้วช่วยบอกเพื่อนด้วยนะลูกถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเหลือข้อสุดท้ายเดือนไหนนะคะที่ตัวอย่างของน้องปกรณ์บอกว่าเดือนไหนที่เรานำไปเติมแล้วให้เรากากบาทหรือวงกลมไว้นะคะเพื่อให้เราได้รู้นะคะว่าเรานำไปเติมหรือยังนะคะจะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครูแนนให้เวลาอีกสัก3นาทีไหวไหมคะไหวเนาะนักเรียนปลายทางใกล้เสร็จหรือใกล้เรียบร้อยหรือยังเอ่ยน่าจะใกล้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานของเรานะคะถูกต้องค่ะลูกต่อไปข้อที่2เลยข้อที่2น้องเดี๋ยวลูกเดือนกุมข้อนี้เดือนกุมภาพันธ์กลุ่มพาพานเดือนที่2ค่ะกลุ่มที่5เป็นไงบ้างลูกกลุ่มที่5โอเคมีเพื่อนเสร็จแล้วค่ะหนูเติมเสร็จแล้วที่คุณแอนได้บอกเลยลูกที่เพื่อนได้บอกว่าเดือนไหนที่เราทำแล้วเราเอาไปให้เรากากบาทไว้ก็ได้หรือเป็นวงกลมไว้นะคะกลุ่มที่5ทำงานได้รวดเร็วมากถูกต้องด้วยนะคะทีนี้ค่ะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวคุณแอนจะเฉลยใบงานให้เรานะคะ นักเรียนปลายทางเป็น

0: อย่างไรบ้างคะเรียบร้อยดีไหมคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานนะคะว่าสิ่งที่เราทำลงไปเราเข้าใจมากน้อยเพียงใดนั่นเองค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเป่าลูกโป่งเป่าลูกใหญ่ๆนักเรียนปลายทางนะเป่าลูกโป่งลูกใหญ่ๆเลยให้แตกไปเลยเป่าลูกโป่งแตกยังแตกยังเป่าลูกโป่งแตกยังถ้าปรบมือ1ครั้ง1ครั้งทีนี้หันหน้ามาหาคุณแนนค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานนะคะเราจะมาเฉลยใบงานที่1เรื่องปฏิทินของเรานะคะปฏิทินให้ข้อมูลอะไรเราบ้างคะ1วัน2วันที่3เดือน4ปีศักราช5วันสำคัญเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอบครบทุกข้อไหมคะขาดตรงข้อไหนให้นักเรียนดูและให้นักเรียนเติมได้นะคะว่าเราขาดตรงข้อมูลในส่วนไหนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของข้อที่2นะคะการเติมชื่อเดือนลงไปนะคะ 2.1 เดือนที่มีจำนวนวัน28หรือ29วันนั่นก็คือวันอะไรเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลของตัวเองที่ตัวเองเติมลงไปเลยนะคะว่าทำถูกต้องหรือไม่ต่อไป 2.2 ค่ะเดือนที่มีจำนวนวัน30วันจะลงท้ายด้วยอะไรคะ
1: ยน
0: ต์นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบได้เลยนะคะมีเดือนดังต่อไปนี้เลยค่ะนั่นก็คือเดือนเมษายนเดือนมิถุนายนเดือนกันยายนและสุดท้ายคือเดือนพฤศจิกายนนะคะนักเรียนไม่มีข้อมูลตรงส่วนเดือนไหนให้เติมลงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะเดือนที่มีจำนวนวัน31วันนะคะข้อที่ 2.3 นะคะนักเรียนคะกลุ่มที่3ตรวจสอบข้อมูลตัวเองได้หรือยังคะตรวจสอบข้อมูลตัวเองด้วยนะคะมีเดือนดังต่อไปนี้เลยนะคะก็คือเดือนมกราคมเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะก็คือเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมนะคะให้เด็กๆลองตรวจสอบข้อมูลของตนเองว่าทำถูกต้องหรือไม่ถ้านักเรียนทำถูกต้องถูกทุกข้อมูลทุกข้อแสดงว่าเข้าใจในบทเรียนนี้ดีมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของปฏิทินหรรษานะคะปฏิทินคือเครื่องมือบอกช่วงวันเดือนปีนั่นเองนะคะส่วนประกอบหลักๆเลยข้อมูลที่ได้รู้ได้ทราบกันนะคะก็จะมีดังนี้เลยคือชื่อวันวันที่ชื่อเดือนปีศักราชและวันสำคัญนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของวันสำคัญในปฏิทินมาดูค่ะว่าในปีนั้นแต่ละเดือนมีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบงานที่2เรื่องวันสำคัญในปฏิทินคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูแนนก็ขอลาทุกๆคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธย

0: มศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ก็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่เป็นทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานกับพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาฉะนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่1ซึ่งก็แนะนำให้เลือกทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2ถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีก2ทางเลือกก็คือ1ย้ายเขาออกไปซะนะหรือ2เราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนเปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์ยินทรวงหรือครูอัดครับดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆสบายดีไหมเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงสบายดีนะครับวันนี้เราน่าจะเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรต่อใครทราบบ้างน่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรลูกลองเดาสิน่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรการนับทีละสิบใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะวันนี้รู้เรื่องการนับทีละ10นะครับซึ่งเป็นจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน200มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแรกเด็กๆจะต้องนับและบอกจำนวนที่มากกว่า100ไม่เกิน200โดยการนับทีละ10ได้นะครับแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200ซึ่งในที่นี้อาจจะแสดงโดยใช้แผ่นตารางนะเด็กๆน่าจะทำกันได้นะครับและสุดท้ายเลยเด็กๆจะต้องสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมานำเสนอได้นะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนนะครับในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนนับที่มากกว่า10คุณครูจะมีอะไรมาให้เด็กๆนับไปดูกันเลยนะครับนี่คุณครูมีพวงกุญแจไข่มุกมาให้เด็กๆช่วยนับใครจะออกมาช่วยนับได้บ้างนะเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกไปยกมายกไปยกมายกไปยกมายกโยกโยกโยกโยกโยกเรามาลูกด้านหลังนั่นแหละลูกมาผู้หญิงลูกเราเรามาเลยลูกมาลูกคุณครูมีพวงกุญแจไข่มุกอยู่ทั้งหมดกี่พวงมาสังเกต10พวงใช่ไหมพวงละ10เม็ดใน1พวงนะใน1พวงมีไข่มุก10เม็ดนะครับ1พวงนะครับมีไข่มุก10เม็ดนะเวลาเรานับทีละ10เด็กๆช่วยกันนับได้ไหมครับชูให้เพื่อนนับชูให้เพื่อนไปทางด้วยนะครับ1 10นับใหม่ลูกชูใหม่จับตรงนี้ลูก1 10 1 10วางลงไป2 10วางลงไปนะ3 10 10 40 5 10 6 10เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยสิบหรือ100นั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆน่าจะยังคงนับกันได้นะครับเดี๋ยวเรานับปากเปล่าพร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง10 20 30 40 50 60เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบหรือ100นะครับเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเด็กๆครับถ้าคุณครูต้องการที่จะแสดงจำนวนไข่มุกนะจำนวนไข่มุกนะด้วยแผ่นตารางเด็กๆคิดว่าคุณครูน่าจะใช้แผ่นตารางอะไรแสดงครับคุณครูมีแผ่นตารางมาด้วยใครจะออกมาแสดงให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมเอามือจับหูจับแขนยกเราลุกมาไวมากๆนะรวดเร็วนะครับเราจะใช้แผ่นตารางอะไรแสดงจำนวนของไข่มุกลูกแผ่นตารางอะไรเราเรียกว่าแผ่นตารางอะไรนะ
1: ตารางส
0: ิบแผ่นตารางสิบเด็กๆครับแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่นะลูก 110ใช่ไหมแผ่นตาราง1แผ่นแสดง110แสดงว่าพวงกุญแจที่มีไข่มุก10เม็ดจะแสดงด้วยแผ่น

0: ารางสิบกี่แผ่นครับ1แผ่นนั่นเองนะ1แผ่นนะครับติดต้องติดทั้งหมดกี่แผ่นลูกเพราะว่าพวงกุญแจเรามี10พวงต้องติดกี่แผ่นกี่แผ่นลูกพวงกุญแจเรามี10พวงใช่มั้ยพวงละ10เมตรใช่มั้ยลูกต้องติดแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูกติดตรงนี้ได้เลยแบบนี้อันนี้กี่10ลูกนักเรียน
1: 1 10
0: 2 10
1: 3
0: 10
1: 4
0: 10
1: 5
0: 10
1: 6
0: 10
1: 7
0: 10
1: 8
0: 10
1: 9
0: 10 10 10นั่นเอง10 10หรือเท่าไหร่นะ100โอ้โหเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนนอเยี่ยมมากเด็กๆครับสังเกตไหมว่าเมื่อเรานำแผ่นตาราง10มาเรียงต่อกัน10แผ่นในลักษณะนี้เด็กๆคิดว่าถ้าคุณครูนำแผ่นตาราง100ทับกับแผ่นตาราง10จำนวน10แผ่นนี้น่าจะทับกันสนิทไหมใครจะออกมาทับได้บ้างมือจับหูยกเราลุกมาด้านหน้าเลยประพัสราลุกประพัสราลองทับให้เพื่อนดูสิว่าเท่าไหมทับให้เพื่อนดูทับทับเลยชุบเท่าไหมครับเด็กๆเท่าไหมลูกเท่าเป๊ะๆเลยใช่ไหมครับแสดงว่าแผ่นตาราง10จำนวน10แผ่นแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง100 1แผ่นหรือ100นั่นเองใช่ไหมครับหวังว่าคงไม่ยากนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากแสดงว่าแผ่นตาราง10 10แผ่นนะหรือ10 10ใช่ไหมครับแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง100 1แผ่นหรือ100นั่นเองนะครับจากที่เด็กๆนะครับได้ดูจำนวนของไข่มุกแล้วก็แสดงจำนวนของไข่มุกด้วยแผ่นตารางหรือแผ่นตาราง100ไปเรียบร้อยแล้วนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูว่าการแสดงจำนวนของไข่มุกจะแสดงด้วยตัวเลขนะครับซึ่งตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนจะเขียนได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราสามารถที่จะเขียน10 10หรือ100แสดงด้วยตัวเลขนะครับเด็กๆจำได้ไหมมีตัวเลขอะไรกับตัวเลขอะไรนะลูกตัวเลขฮินดูอาหรับิกก็ได้ใช่ไหมครับหรือตัวเลขไทยก็ได้ตัวเลขฮินดูอาหรับิกทั้งต้นทางและปลายทางครับลองเขียนในอากาศพร้อมกันสิเขียนอย่างไรมีตัวเลขอะไรบ้างครับ1 0 0จะเห็นว่าใช้เลขโดด1 0แล้วก็0นะครับแสดง100นั่นเองในลักษณะนี้นะครับ100นะถ้าตัวเลขไทยละลูกใครออกมาเขียนตัวเลขไทยให้ครูได้บ้างปลายทางนะครับก็สามารถที่จะออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะครับแสดง100เป็นตัวเลขไทยนะครับมือจับหูจับแขนยกเรามาลูกเขียนให้ครูดูหน่อยสิ100นะเขียนด้านล่างด้านล่างนี้100ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนนอเยี่ยมมากนะครับ100มาดูนะอ่ะ100ถูกต้องนะครับและสุดท้ายเขียนเป็นตัวหนังสือเราเขียนได้ว่าอย่างไรเอ่ย100ในลักษณะนี้นะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับเด็กๆมาดูกันต่อเลยจากเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆได้นำแผ่นตาราง10ใช่ไหมครับ10แผ่นมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงจำนวนของไข่มุกเด็กๆทราบความสัมพันธ์ของแผ่นตาราง10กับแผ่นตาราง100ยังครับสรุปกันหน่อยจะเห็นว่าแผ่นตาราง10 10แผ่นนะครับหรือ10 10แสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตารางอะไรเอ่ย

0: ท่ากับแผ่นตารางอะไรนะแผ่นตาราง100 1แผ่นหรือ100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดงจำนวน100นั่นเองเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะอะไรทางแล้วครับเข้าใจไหมลูกหวังว่าคงเข้าใจเพราะนั้นเมื่อเด็กๆ เห็นแผ่นตารางร้อยหนึ่งแผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ครับ100ถ้าแผ่นตารางร้อยสองแผ่นล่ะ
1: 200
0: เก่งมากนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะเพราะนั้นการแสดงจำนวน100นะครับแสดงด้วยแผ่นตารางร้อยหนึ่งแผ่นก็จะสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกในลักษณะเดียวกันนะครับ100ตัวเลขไทย100และตัวหนังสือ100ในลักษณะนี้นะครับอันนี้เด็กๆน่าจะเรียนรู้ไปได้อย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ครูเขียนให้ดูแล้วใช่ไหมลูกและเพื่อนๆออกมาเขียนด้วยนะครับถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไป1แผ่นชุบแบบนี้นักเรียนคิดว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดใครตอบได้บ้างเอามือจับแขนจับไหล่ยกเราใช้ไมค์ตอบลูกใช้ไมค์ตอบแสดงจำนวนเท่าใดลูก
1: 110
0: ทั้งหมดนี้เลยนะอันนี้มีแผ่นตารางร้อยใช่ไหมลูกและแผ่นตาราง10แสดงจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ลูกลองคิดดูอีกหนึ่งรอบได้ไหมใครช่วยเพื่อนได้เอ่ยมือจับหูยกเราลูกดานี่อ่ะ
2: 110ค่ะ
0: 110เพราะว่าอะไรลูกมีแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100ใช่ไหมครับกับแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110 100กับ110รวมเป็นเท่าไหร่ครับ110นั่นเองเราสามารถที่จะบอกได้ว่าแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100กับแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110นะครับหรือ100กับ10ได้เป็น110นั่นเองเป็นยังไงครับเด็กๆหวังว่าคงเข้าใจในเรื่องของการแสดงแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10เรียบร้อยแล้วคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เกี่ยวข้องกับแผ่นตารางเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมแผ่นตารางกำเนิดตัวเลขกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องมีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือจะต้องมีใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรมซึ่งเราจะทำเป็นคู่นะครับใบกิจกรรมนะที่ 1.2 นะครับให้นักเรียนจับคู่กันและช่วยกันทำใบกิจกรรมที่ 1.2 นะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับรับใบกิจกรรมที่คุณครูพร้อมกับแผ่นตารางร้อยและแผ่นตาราง10ขนาดเล็กนะครับซึ่งรบกวนคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเมื่อนักเรียนจับคู่เรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนในแต่ละคู่นะครับมารับใบกิจกรรมนะครับที่คุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางแต่ในห้องต้นทางนะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปแจกนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะลูกนะตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและอย่าให้ไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะครับใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่องแผ่นตารางกำเนิดตัวเลขเด็กๆจะเห็นว่าใบกิจกรรมมีทั้งหมดกี่แผ่นลูก2แผ่นใช่ไหมนะให้นักเรียนนะครับทำใบกิจกรรมทั้ง2หน้านะทั้ง2หน้าให้เรียบร้อยคำชี้แจงนะครับเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องนะนักเรียนจะต้องเติมตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

สือนะครับครูขอขยายนิดนึงตัวเลขฮินดูอารามิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับให้ครบทั้งหมดนะจนมาถึงเท่าไหร่ลูก100กับ100ตรงนี้คุณครูไม่บอกว่าเท่าไหร่นะให้เติมมาถึงตรงนี้นะครับและคำชี้แจงที่2นะครับคุณครูขออนุญาตนิดนึงขยายนิดนึงนะครับคำชี้แจงที่2จากสถานการณ์ที่กำหนดให้จงเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องคุณครูมีสถานการณ์เช่นครูมีแจกปากกา110ด้ามชื่อครูมีนะแจกปากกา110ด้ามเราจะแสดงโดยใช้แผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10อย่างไรให้เด็กๆนะครับนำแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10ที่คุณครูจะกำลังแจกให้นะครับตรงนี้นะให้นักเรียนนะครับนำแผ่นตารางขนาดเล็กที่คุณครูนะครับตัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแปะลงไปนะครับในข้อที่2ใหญ่นะครับคำชี้แจง2นะครับโดยแปะไปในลักษณะตรงนี้นะครับตรงนี้นะเด็กๆเห็นชัดเจนนะครับแปะตรงนี้และให้เขียนตัวเลขฮินดูอารามิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับแสดงจำนวนยกตัวอย่างเช่นแสดงจำนวนปากกา110เด็กๆก็จะต้องเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารามิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนักเรียนเข้าใจคำสั่งชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูให้เวลาในการทำ5นาทีนะครับทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้นะครับจับคู่กันนะใช่ลูกเป็นคู่การแบ่งการมี2แผ่นใช่ไหมแบ่งการเขียนเลยลูกเมื่อได้แล้วช่วยกันเลยนะครับช่วยกันทำนะให้นักเรียนลงมือเลยนะครับมีนักเรียนคนใดยังไม่ได้ใบกิจกรรมไหมเอ่ยมีไหมลูกมีไหมเป็นคู่ลูกทำเป็นคู่นะเราทำเป็นคู่ใช้ดินสอเลยเขียนลงไปนะรวดเร็วช่วยกันมี2ใบใช่ไหมเราก็แบ่งกันทำเลยลูกเด็กๆดึงคลิปหนีบกระดาษออกนะดึงคลิปหนีบกระดาษออกมี2แผ่นใช่ไหมครับดึงออกมานี่แผ่นตารางที่ใช้แปะในคำชี้แจงที่2นะครับและกระดาษจะเห็นว่ามี2แผ่นทำเป็นคู่ก็แบ่งกันคนละ1แผ่นนะครับช่วยร่วมด้วยช่วยกันงานจะได้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจสามารถยกมือถามคุณครูได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะให้นักเรียนดูแผ่นตารางที่กำหนดดูว่าแสดงจำนวนใดและเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารามิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนถามได้ดีมากเลยว่าทำอย่างไรขั้นแรกเด็กๆก็จะต้องสังเกตแผ่นตารางที่กำหนดให้ก่อนนะครับว่าแผ่นตารางที่ครูกำหนดให้นั้นแสดงจำนวนใดนะเมื่อเราดูแล้วว่าแผ่นตารางนั้นแสดงจำนวนเท่าใดเราก็เขียนออกมาเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าตัวเลขนั่นเองนั่นก็คือตัวเลขฮินดูอารามิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนั่นเองนะครับใช่ลูกใช้กาวที่ครูเตรียมไว้ให้เราใช้ไม้จิ้มนะมือจะได้ไม่เปื้อนนะครับ

0: ร่วมมือกันร่วมมือกันมีคนเสร็จข้อที่1ใหญ่หมดแล้วโอ้โหเยี่ยมมาก10ข้อเราจะมาดูกันว่าใครทำงานเสร็จก่อนกันเราติดในข้อนี้นะลูกนะเรามาเขียนเลยเราแบ่งหน้าที่กันลูกเราเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือที่แสดงจำนวนนี้ได้เลยรถเร็วนะทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะเราทำของเรานะช่วยกันนี่แผ่นนี้ของเราเราทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้เปล่า
1: คนเดียว
0: คนเดียวถามคุณครูได้เราดูก่อนสิแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก1แผ่นใช่ไหมแผ่นตาราง10 1แผ่นเป็นเท่าไหร่ลูกฮะ110เก่งมากทำได้แสดงว่าทำได้นะแปะได้ไหมแปะได้นะลูกเราทำของเรานะ100เขียนได้ไหมลูกหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งงองูลูกงงด้วยไหนใช่เขียน200ถูกต้องแสดงว่าทำกันได้อย่าลืมเขียนตัวเลขด้วยนะลูกอินโดอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือครับอย่างที่คุณครูบอกตั้งแต่ตั้งต้นนะคำชี้แจงแรกนะครับเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องเด็กๆจะต้องดูแผ่นตารางก่อนนะมีแผ่นตาราง100กับแผ่นตาราง10ใช่ไหมเอ่ยแผ่นตาราง100แสดงจำนวนเท่าใดแผ่นตาราง10แสดงจำนวนเท่าใดนะครับและดูว่าแผ่นตารางทั้งหมดนั้นแสดงจำนวนเท่าใดเมื่อเราทราบแล้วว่าแสดงจำนวนใดเราก็เขียนออกมาเป็นสัญลักษณ์ซึ่งอาจจะใช้เป็นตัวเลขใช่ไหมครับตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและอย่าลืมภาษาไทยของเรานั้นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือด้วยนะครับใช้ลูกติดลงไปเลยนะใช่ครับใช้กาวติดลงไปได้ไหมลูกเขียนตรงไหนไม่ได้มีไหมมีไหมลูก110 120 130อ่ะ100อะไร100เท่าไหร่ลูก140อ่ะเขียนเลยครับเยี่ยมมากเขียนด้วยเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือด้วยนะลูกใช้ดินสอเขียนกลุ่มนี้ได้ไหมลูก
1: ได
0: ้นะเราอันนี้ตันต่อไปเท่าไหร่ลูกลองดูนักเรียนเตรียมนำเสนอด้วยนะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มมานะครับให้เด็กๆนำเสนอในสิ่งที่ทำไปนะครับ
1: Thank you.
0: ใกล้เสร็จแล้วนะแผ่นตารางร้อย1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง102แผ่นแสดง

ู้ใดเสร็จก่อนจะได้ออกมานำเสนองั้นเร่งมือเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเสร็จยังลูกใกล้แล้วนะจะเสร็จแล้วนะใครจะเสร็จก่อนนะใกล้เสร็จยังลูกอะไรได้ยังทำไมลูกยกมือเสร็จแล้วใช่ไหมยามะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบคำตอบของตนเองนะว่าของเราถูกต้องไหมลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างรอเพื่อนว่าแผ่นตารางที่กำหนดให้นะครับแสดงจำนวนใดนะเราเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือถูกต้องหรือไม่และในช่วงของคำชี้แจงที่2นะครับเป็นสถานการณ์มาให้ใช่ไหมให้เราเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในสถานการณ์นั้นนักเรียนลองตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนครับเวลาที่เราทำกิจกรรมกลุ่มเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะว่าใครจะทำในส่วนใดเพื่อให้งานของเราสำเร็จทันตามเวลาและที่สำคัญต้องช่วยเหลือกันในกลุ่มนะครับถ้าเราทำเป็นคู่เราก็จะต้องช่วยเหลือกันเป็นคู่นะหวังว่าเด็กๆน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเดี๋ยวคุณครูนะครับจะสุ่มออกมานำเสนอนะว่าสิ่งที่คุณครูให้ทำนั้นเด็กๆทำได้อย่างไรแผ่นตารางเหล่านั้นแสดงจำนวนใดนะครับคุณครูให้เวลาอีก1นาทีทันไหมครับเด็กๆทันไหมทันนะคุณครูให้เวลาอีก1นาทีนะครับบางคนบอกว่าหนูยังไม่เสร็จเลยคุณครูให้อีก1นาทีสุดท้ายนะ

แต่วางดินสอลงหมดเวลาแล้วนะครับหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางคงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะซูมออกมานำเสนอนะครับเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกคู่นี้มาเลยเราออกมาทั้งคู่เลยนะครับออกมาทั้งคู่เลยนะนักเรียนที่อยู่ในทั้งต้นทางและปลายทางตัวตรงวางดินสอวางดินสอนะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนำผลงานนักเรียนติดลงตรงนี้เลยหนึ่งคนเรามองเห็นไหมลูกเรามองผลงานตัวเองนะเดี๋ยวนำเสนอ

0: หันมานักเรียนครับช่วยหยิบไมค์ให้ครูหน่อยลูกช่วยหยิบไมค์ให้ครูหน่อยขอบใจมากมาดูใบกิจกรรมของเพื่อนกันนะครับมาดูใบกิจกรรมของเพื่อนนะคำชี้แจงแรกเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับในส่วนของข้อแรกเด็กๆครับมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นข้อที่1แผ่นตารางร้อยกี่แผ่น1แผ่นและแผ่นตาราง10กี่แผ่น1แผ่นแผ่นตารางร้อย1แผ่นนะครับแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูก100แสดงจำนวน100แผ่นตาราง10 1แผ่นแสดงจำนวน110รวมเป็น110นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะมีตัวเลขโดดนั่นก็คือเลขโดดเลข1 2จำนวนนะครับและ0นะแสดง110นะครับตัวเลขไทยถูกต้องและตัวหนังสือเด็กๆสังเกตครับเพื่อนเขียนถูกต้องไหม110ถูกต้องนะครับ110นะเยี่ยมมากนะครับเอ้ามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าเฉลยที่คุณครูเตรียมมานั้นถูกต้องไหมนะมาดูกันนะครับมาดูนะถูกไหมเอ่ย110ถูกต้องไหมลูกที่เพื่อนทำมาที่เราทำมาถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมดูของตนเองสิพูดใส่ไมค์ลูกพูดใส่ไมค์ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ110นะอ้าวมาดูจำนวนถัดไปนะรูปถัดไปนะครับเพิ่มแผ่นตาราง10มาอีก1แผ่นใช่ไหมลูกแผ่นตาราง10มาอีก1แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูกพูดใส่ไมค์ให้เพื่อนเห็นหน่อยเพิ่มแผ่นตาราง10มาอีก1แผ่นเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น100เท่าไหร่120นั่นเองใช่ไหมครับเพิ่มมาอีก1แผ่นเป็น120นะครับมีแผ่นตาราง101แผ่นแผ่นตาราง10 2แผ่นแสดงจำนวน120นะครับถูกต้องไหมสังเกตของตนเองสิถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าคำตอบถูกต้องไหมนะ120ถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมลูกเด็กๆถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ120นะเขียนในลักษณะนี้นะครับไม่ยากนะมาดูข้อถัดไปกันนะครับข้อถัดไปดูของตนเองนะลูกดูของตนเองทุกคนดูของตนเองนะว่าถูกต้องไหมถ้าถูกนักเรียนก็ขีดถูกได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องตามที่คุณครูเฉลยนะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะมาดูข้อถัดไปลูกเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นแบบนี้แสดงจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: 130ถูกต้องไหมนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมมีแผ่นตาราง101แผ่นแผ่นตาราง10 3แผ่นแสดงจำนวน130ถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: มาดูซิถูกไหมนะ130ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเขียนเป็นตัวเลขฮินดูริบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ถูกต้องนะ130ท่านครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นนักเรียนคิดว่าแสดงจำนวนเท่าไหร่ดาเดียดาเนียแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูก
2: 100กับ40ค่ะ
0: 140คุณครูขออนุญาตยืนตรงนี้เลยนะนาเดียดูดาเดียดูในนั้นได้เลยนะลูกเยี่ยมมากนะครับ140สังเกตนะถูกต้องไหมนะครับ140เขียนถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสังเกตของตนเองตามที่คุณครูเฉลยนะครับและถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นจะได้จำนวนเท่าใด
2: 100กับ50ค่ะ
0: 150ถูกต้องไหมนะ ถูกต้องนะครับ150นะเยี่ยมมากๆนะครับนักเรียนนะครับที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตคำตอบของตนเองนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะทางครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นแสดงจำนวนเท่าใดให้เพื่อนอีก1คนตอบบ้างลูกให้เพื่อนอีก1คนตอบบ้างนะเพิ่มแผ่นตาราง10ไป1แผ่นเป็นจำนวนเท่าใดลูก
2: 160ครับ
0: 160ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ160ทางครูเพิ่มไปอีก1แผ่นล่ะ
2: 100กับ70ค่ะ
0: โอ้ยตอบได้แบบไม่ต้องดูเลยใช่มั้ยครับ170นั่นเองนะคุณครูไปด้วยความรวดเร็วเด็กๆจะต้องสังเกตในสิ่งที่คุณครูเฉลยว่าตรงกับใบกิจกรรมที่นักเรียนทำหรือเปล่านะครับถ้าเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นเป็นเท่าไหร่ลูก
2: 100กับ80ค่ะ
0: 180นะครับถูกต้องนะครับ180สามารถแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ในลักษณะนี้นะครับและถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นเป็นจำนวนเท่าใดลูก
2: 190ค่ะ
0: เท่าไหร่นะ
2: 190
0: เท่าไหร่ลูกในห้องส่งในห้องต้นทาง100เท่าไหร่นะลูก190นั่นเองเขียนในลักษณะนี้ได้เลยนะครับทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามลำดับนะสุดท้ายเลยเหมือนจะยากกว่าเพื่อนไหมมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกคุณครูขออนุญาตเดินไปที่ใบกิจกรรมเรานิดหนึ่งนะครับสุดท้ายนะมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
1: 200
0: มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
1: 200ค่ะ
0: แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นทูถามเป็นแผ่นลูกแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
2: 2แผ่น
0: สองแผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูกแสดงจำนวน
2: 200
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยปรบมือเยี่ยมมากนะครับ200ดูซิว่าถูกต้องไหมเขียนมาถูกต้องไหมสังเกตของตนเองด้วยนะ200นะครับมีเลขโดดตัวเลข2และตัวเลข0นะครับเขียน2ครั้งนะและตัวเลขไทยเขียนในลักษณะนี้และตัวหนังสือนะครับ200เด็กๆสังเกตไหมว่าตัวเลข0ฮินดูอารบิกและตัวเลข0ไทยแตกต่างกันนะจะเห็นว่าตัวเลข0ฮินดูอารบิกจะสูงๆเห็นเปล่าแต่ถ้าเป็นตัวเลข0ไทยจะอ้วนๆนะเตี้ยๆนิดนึงนะเหมือนคนเลยมาดูคำชี้แจงที่2รอบนี้นะครับใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยยกมือคำชี้แจงที่2เดี๋ยวจะสุ่มเพื่อนมาบ้างเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วเอาครูเล็งเห็นนะให้2คนนี้กลับไปก่อนนะยังที่ลูกเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือเพื่อนหน่อยปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเอามือจับหูจับไหล่ครูจะดูว่าใครมานำเสนอนะยกเยี่ยมมากเลยมาทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยนะมาลูกมามาทั้งคู่เลยขออนุญาตเก็บหนึ่งแม่

0: มาดูในส่วนของคำชี้แจงที่2ไม้กลุ่มที่1ลูกคุณครูขอรถไม้นิดหนึ่งลูกเด็กๆอ่านพร้อมๆกันนะในคำชี้แจงที่2นะครับสถานการณ์แรกว่ายังไงลูกสถานการณ์แรกว่ายังไงนะครูมีแจกปากกา110ด้ามครูมีแจกปากกา110ด้ามเราจะแสดงจำนวนปากกาด้วยแผ่นตารางร้อยและแผ่นตาราง10จำนวนกี่แผ่นอะไรบ้างมาดูสิอ้าวเราใช้ตอบคุณครูหน่อยลูกเราใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นเนี่ย
1: 1แผ่น
0: พูดดังๆนิดนึง
1: 1แผ่น
0: 1แผ่นนะครับแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
1: 1แผ
0: ่
1: น
0: 1แผ่นแผ่นตารางร้อย1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110เป็น110แสดงจำนวนปากกาถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมลองมาดูกันนะถูกต้องไหม110นะจะต้องมีแผ่นตาราง101แผ่นนะแผ่นตาราง10 1แผ่นถูกต้องนะครับลองสังเกตของตนเองดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถูกต้องไหมใครแปะถูกต้องบ้างยกมือแปะแผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10 1แผ่นยกมือเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็น110นะครับตัวเลขไทย110และตัวหนังสือเขียนได้ในลักษณะนี้นั่นก็คือ110นั่นเองมาดูสถานการณ์ที่2นะสถานการณ์ที่2นะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มี120คนนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มี120คนใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
1: 1แผ่นค่ะ
0: 1แผ่นใช่ไหมอ่ะมานิดนึงใช้แผ่นตาราง101แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่น
1: 2แผ่นค่ะ
0: 2แผ่นนะครับแผ่นตาราง101แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 2แผ่นแสดง2แผ่นแสดง210 210นะครับ100กับ210รวมกันเป็น100
1: 120
0: เก่งมากนะครับดูสิถูกต้องไหมนะสถานการณ์นี้เด็กๆแสดงจำนวนนักเรียนด้วยแผ่นตารางถูกไหมนะมีแผ่นตาราง101แผ่นมาแล้วนะครับแผ่นตาราง10 2แผ่นเป็น100เท่าไหร่ลูก120เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ในลักษณะนี้ตัวเลขไทยได้ในลักษณะนี้และตัวหนังสือได้ในลักษณะนี้นะครับสุดท้ายสถานการณ์สุดท้ายนะลูกพ่อฝากเงิน200บาทลองสังเกตของตนเองทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพ่อฝากเงิน200บาทเราจะแสดงจำนวนเงินด้วยแผ่นตารางได้อย่างไรใช้แผ่นตารางอะไรลูกใช้แผ่นตารางอะไรครับแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
2: 2แผ่น
0: 2แผ่นแสดง200นั่นเองของเราถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับแสดงด้วยแผ่นตารางร้อย2แผ่นแบบนี้นะครับแสดง200นะครับตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขฮินดูอารบิกสามารถเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับตัวเลขไทยแบบนี้และตัวหนังสือ200นะครับในลักษณะนี้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องทั้งหมดไหมของเราถูกต้องทั้งหมดนะเยี่ยมมากนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากแล้วของทุกคนละลูกคุณครูเฉลยไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าต้นทางและปลายทางน่าจะทำได้อย่างถูกต้องนะถูกต้องไหมลูกน่าจะทำได้ถูกต้องนะครับมาถึงเกือบขั้นสุดท้ายแล้วนะครับให้เราช่วยกันสรุปสิถ้าเราต้องการที่จะทราบจำนวนนะของสิ่งต่างๆเราใช้วิธีการอะไรนะลูกเราใช้วิธีการอะไรนะใครตอบครูได้บ้างเราใช้วิธีการอะไรลูกทราบจำนวนของสิ่งต่างๆเราใช้วิธีการอะไรลูกใช้การนับใช่ไหมเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะครับการนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆซึ่งจำนวนที่มากกว่า100ไม่เกิน200อาจนับทีละ10ได้ดังนี้นะครับอาจจะนับ100 110 120 130จนไปถึง200นะครับและเราสามารถที่จะบอกได้ว่า110นะครับแสดงด้วย100กับ10 120แสดงด้วย100กับ20 130แสดงด้วย100กับ30 140แสดงด้วย100กับ40 150แสดงด้วย100กับ50 160แสดงด้วย100กับ60ไม่ได้ยินเลย170แสดงด้วยกับ70นะ180แสดงด้วย190แสดงด้วยและสุดท้าย200แสดงด้วย100กับ100ถ้าใช้แผ่นตาราง100ใช้กี่แผ่นลูก2แผ่นแสดง200นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับคราวนี้ถึงตาเด็กๆที่จะต้องทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนนะให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.4 ให้เรียบร้อยลงมือทำแบบฝึกหัดที่ 1.4 และตรวจสอบคำตอบนะครับส่วนครูปลายทางนะครับรบกวนด้วยนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.4 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.4 นะครับและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับทำเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะและเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันครับว่านักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรลูกในเรื่องของการอะไรยังอยู่ในเรื่องของการนับนั่นเองนะครับเป็นการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมที่ 1.3 และแบบฝึกหัดที่ 1.5 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการนับทีละ10ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ดีครับBye-bye.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
1: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
0: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
1: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
0: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
1: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานคือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหล็งอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: อ้าวเต๋าม
2: าถึงนะถึงนะคร
3: ับ เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุเกสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่

0: ชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกดอน
2: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
0: เนี่ย
2: คร
0: ับ
2: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
0: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็ปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกเนี่ยแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกระดอน
2: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
0: ครับ
2: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
1: หมดไป
2: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
0: ครับ
2: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตนะท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่มั้ยอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
1: ส
2: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
0: ็
2: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
1: ังไงครับ
2: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
0: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
2: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
0: ้ครับ
2: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
1: ่
2: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
0: เรียนรู้ไปด้วยกัน
2: เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
0: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
1: ตั้
0: งแต่อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
1: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกิน

0: อยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดู
1: ครับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
2: มีเกิดไรเลย
0: พูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
3: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
0: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
3: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
0: ้
3: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต่อมาพักที่โรงแรมหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ฮะโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับบ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

น่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพรานากันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุเกสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพรานากันนิทัศน์

สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญา

0: ผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
2: ตอนที่ก้น
1: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
3: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: เห็ดหอบมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วมันจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดท็อปด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสารพัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดท็อปจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดนะไม่ใช่เฉพาะเห็ดท็อปถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นๆมันแพงกว่าเห็ดท็อปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

0: สวัสดีครับขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
1: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
2: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ยนี่ไงลายเนี่ยอ๋อเซี่ยวกัง
0: ใช
2: ่แม่เห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
0: อะไรอ่ะ
2: หัวสิงโตไงเล่า
0: อ๋อ
2: เคยเห็นสมัยเด็กๆเขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
0: เ
2: ป็นส
0: ิ
2: ริมงคล
0: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเดี๋ยว
2: ละเขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
0: ทำอยู
2: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
0: ๆเออเดี๋ยวพา
2: จะพาไปดูหน่อยได้ไหม
0: อยู่ตรงเนี้ยแหละเด็ด
2: ตรงนี้นะ
0: เนี่ย
2: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
0: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
2: รู้จริงวะเนี่ย
0: รู้จริงๆ
2: พาไปดิ
0: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
2: เอาจริงๆเลย
0: อยากรู้อะไรถามนะเลย
2: อยากรู
3: ้ครับ
2: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
3: ครับ
2: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
3: เชิดสิงโตอ่ะมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
2: ์ครับ
3: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
2: ครับ
3: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
2: ้
3: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน อีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดเสร็จอีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
2: ตั้งกันนั้นเลย
3: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
0: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
3: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี้ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
0: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
3: ตรงนี้มี3คณะ
0: อ๋อ3คณะ
3: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
0: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
3: ยังมีอยู่ครับ
0: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
3: โอ้โหถ้านับเป็น100นะนับมันเป็น100นะ
2: เป็น100ปี
3: เป็น100ครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60กว่าแล้ว
2: กี่รุ่น
3: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
2: เป็น10รุ่นเลยนะ
0: แล้วที่

0: ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
1: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
0: ่
1: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
2: อะไรที่เป็นมงคล
1: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้ารวมสิริมงคล
2: รวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
1: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตรุษจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวนึงอ่ะ 2-3 หมื่นบาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
0: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
1: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
0: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
1: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
2: ปะ
1: ตัวนี้ปะลงไปทีนึงมันก็จะเป็นชั้นที่2
3: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได
1: ้กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
3: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
1: หนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะใช้นิยมใช
0: ้ถุงปูนใช่ไหม
1: ครับ
3: มันเหนียวกว่าใช่ไหม
1: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสักสามสี่ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
2: ผ่าเอา
1: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
0: ปิดไม่ให้เห็นเย็บ
1: ใช่ครับ
3: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
1: ครับ
3: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
1: ครับ
3: ต่างจากหัวเล็กยังไง
1: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
3: ตรงคอไหม
1: หวายถักนะเขาเรียกขอบ
3: ตรง
1: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
3: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
1: ไม่ได้
3: เพราะ
1: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
3: ทีละนิดทีละนิด
1: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดนึง
3: เพื่ออะไรครับ
1: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
3: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
1: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
3: การเขียนลาย
1: ใช่เขียนลายก็เป็นอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
3: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
1: เพราะตาเนี่ย
3: ตาใช้วัสดุอะไร
1: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
3: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
1: เป็นแบบ
3: แปะกระดาษ
1: แล้วก็แปะกระดาษ
3: แล้ว
1: ถึงจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟู
3: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
1: ตาแดงๆเนี่ย
3: เขา
1: ใส่หลอดไฟเข้าไป
3: เอาหลอดไฟใส
1: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
3: ดวงเล็ก
1: ๆครับเอา
3: ฝัง
1: เขี้ยวฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นก็แค่นั้น
3: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
1: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
3: ขนกระต่าย
1: กระต่ายจริงๆ
0: ตัวตามหน้าตามคิ้วอะไร
1: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
3: ปุดชุดนิ้วเน
1: า
3: ะ
1: ใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
0: แล้วถ้าไอ้เครายาวๆครับ
1: เคราเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
3: หางม้าม
1: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
3: เนี่ยนะ
1: นี่เป็นเอ็น
0: เหมือนวิกผมใช่ไหม
1: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
1: ่มันจะขนตาจะไม่ยาว
3: ขนสั้น
0: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
1: ัน
0: ดั้งเดิมเป็น
1: เหมือนเดิมเป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิง

0: โตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
1: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
0: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
1: า
0: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
1: ้ถนัดกรรม
0: ครับครับผม
2: โอ้โหวันนี้ดับ
0: ครับ
2: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
0: ครับผม
2: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานานขอบคุณคุณสแตมป์เหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
1: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
2: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
1: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ณัฐวัชชัย
0: แสงอุเสม
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องถามนะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับ
2: ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดภาพสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการพอกขาวเป็นหลัก
1: โอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปนะครับไปสิสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างอีกครั้งนะครับวันนี้วันสบายๆบรรยากาศสบายๆนะครับผมจะชวนมาซ่อมอะไรที่มันสบายๆนะครับในห้องน้ำนะครับว้าไม่ต้องถามนะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับงั้นวันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้ฝาชักโครกเหลืองๆแบบนี้นะครับจะมีวิธีการซ่อมได้ยังไงบ้างวิธีการทำให้มันกลับมาขาวใสสวยงามปิ้งนะครับน่าใช้เหมือนเดิมได้ยังไงนะครับด้วยงบไม่เกิน20บาทครับผมมาแล้วครับถอดมาเรียบร้อยนะครับพอถอดมาก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆมันเหลืองเพราะว่าไอ้เจ้าพลาสติกเนี่ยนะครับที่ใช้ในการทำเป็นอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฝาชักโครกก็ดีหน้ากากแอร์นะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในจุดที่มันเจอแสง UV ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดคราบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันจากเหลืองๆแบบนี้ทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการฟอกขาวเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเป็นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หาได้ตามร้านทำผมนะครับหรือว่าหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับบอกว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ผมซื้อเจ้านี่มาเนี่ยนะครับ1ลิตรเนี่ยนะครับ160บาทนะครับ1ขวดผมใช้ได้ทั้งบ้านเลยครับผมก็เอาไปใช้กับหน้ากากแอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแป้นคอมพิวเตอร์เก่าๆอะฮะหรือว่าเราใช้มานานเนี่ยพวกนี้มันเหลืองนะครับเอามาใช้งานได้หมดเลยนะครับพวกนี้ฝาชักโครกแบบนี้ผมใช้ไม่เกิน100ซีซีผมทา100ซีซีผมใช้ได้10ครั้ง160บาทวันนี้ผมลงทุน16บาทเองครับกับการที่จะทำให้ฝาตัวนี้กลับมาขาวเหมือนใหม่เปอร์เซ็นต์สูงต่ำเนี่ยนะครับ 3% ก็ใช้ได้ 6% ก็ใช้ได้ 9% 12% ใช้ได้หมดนะครับถ้า 12% ก็แก้ปัญหาได้เร็ว 6% ก็แก้ปัญหาได้ช้ากว่าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พอมีเจ้านี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็แปรงนะครับพอทาเคลือบไปเสร็จปุ๊บนะครับผมจะเอาเจ้านี้ไปตากแดดสิ่งที่จะทำให้ขาวได้นะครับก็คือไฮโดรเจนโมอกไซด์แล้วก็แสง UV นะครับกระบวนการนี้นะครับจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วทำให้เจ้าสีเหลืองเนี่ยกลับกลายเป็นสีขาวใหม่มีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับก็คือหลังจากทาแล้วนะครับผมจะแรปไว้ด้วยพลาสติกแรปนะครับเพื่อทำให้ให้เจ้าไฮโดรเจนโมอกไซด์เนี่ยระเหยแล้วหรือแห้งไปนะครับถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นรอยไอ้เจ้าก้อนๆไฮโดรเจนโมอกไซด์นี่แหละครับแล้วก็หลังจากไปแรปแล้วเอาออกไปตากแดดนะครับจับหมุนซะหน่อยนะครับเหตุผลไม่มีอะไรมากก็เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าแสงแดดมันลงแล้วมันตรงกันแล้วมันตรงนี้ได้รับแสงแรงกว่าตรงนี้อะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกชั่วโมงก็ไปหมุนซะหน่อยนะครับหมุนทีก็90องศาแบบนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่หมุนนะครับให้พยายามใช้มือนะครับเกลี่ยๆแปะๆๆนะครับก็ไล่ไอ้ตัวไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

นะครับให้มันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นนะครับเพื่อทำให้ไม่เกิดริ้วเกิดขึ้นนะครับแต่ผมทำมาแล้วอันนี้บอกตรงๆเลยขาวครับเรื่องริ้วเนี่ยผมยังไงก็ทำไม่ได้นะครับขนาดเกลี่ยแล้วเกลี่ยอีกนะครับแต่สุดท้ายผมได้โปรดักต์ผมได้ผลิตภัณฑ์ที่กลับมาขาวเหมือนใหม่แฮปปี้มากเลยครับแล้วน่าใช้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมปูแรปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมมีแปรงนะครับก็ทำมาเลยนะครับผลการทำเนี่ยไม่ถาวรนะครับก็คือว่าใช้ไปสักพักถ้าเกิดเจ้าตัวชักโครกเนี่ยยังอยู่ที่ใกล้ๆแดดตากแดดเยอะๆนะครับสักวันมันจะกลับมาเหลืองอีกนะครับแล้วเราก็ใช้กระบวนการนี้แหละนะครับในการทำเหมือนเดิมข้อเสียอีกอย่างนึงของการใช้กระบวนการแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวพลาสติกมันกรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสักรอบ2รอบแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทำให้พวกส่วนที่มันบางๆเนี่ยแตกได้ตามหลักการแล้วมันมีโอกาสครับผมพอเสร็จผมก็จะคอยตรวจนะครับดูว่าเพราะบางทีทำงานกับแรปยากนะครับเพราะว่ามันเนี่ยหดๆเหี่ยวๆได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วว่ามีช่องอยู่ก็เดี๋ยวจะดึงมาปิดสักหน่อยนึง

0: เรียบร้อยครับ
1: เดี๋ยวผมจะเอาไปตากคือผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่กับความเหลืองของตัวชิ้นงานนะครับผมคาดการณ์นะครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่อย่าลืมนะครับทุกชั่วโมงก็ไปพลิกเพื่อทำให้ทุกมุมทุกซอกนะครับของชิ้นงานเนี่ยนะครับมันได้รับแสงแดดมันได้รับแสง UV เท่าๆกัน

ขั้นตอนต่อไปนะครับก็แกะแรปออกนะครับแล้วก็เอาเจ้าฝาชักโครกเนี่ยไปล้างนะครับก็ใช้น้ำยาล้างจานปกตินะครับล้างทำความสะอาดปกติเลยนะครับเรียบร้อยครับขาวเหมือนใหม่นะครับสภาพอาจจะไม่เหมือนใหม่ซะทีเดียวเพราะว่าตอนมาถึงเนี่ยนะครับมันเยินมากเลยนะครับแต่ความขาวความสะอาดเนี่ยนะครับเวลาไปตั้งอยู่ในโถชักโครกนะครับก็จะน่าใช้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับท่านอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยผมก็เดินมาพลิกเดินมาหมุนนะครับแล้วก็เดินมาเพื่อทำให้ทุกส่วนของฝาชักโครกนะครับได้รับแสง UV หรือว่าแสงแดดเนี่ยพอๆกันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วน่าใช้เองได้ที่บ้านท่านนะครับฝาชักโครกครับผมชอบทำให้ขาวนะครับเพราะผมชอบนั่งยาวๆเวลาคิดถึงคุณนะครับไปได้ไหมแล้วพบกับผมอาจารย์แซมได้ใหม่นะครับกับรายการศัลยากันช่างครับเพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: ตอนที่เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
2: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น
3: รู้หรือไม่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีการเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
5: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
4: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
5: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
4: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
5: มันไม่มีการ หายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
4: ัน
5: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
4: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
5: ใช่
4: คือการความลึก
5: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
4: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
6: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
7: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were thereand made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
4: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยในจินตนาการของเด็กๆก็คือยกตัวอย่างโดเรมอนละกันเราจินตนาการถึงหุ่นยนต์ว่ามันจะต้องพูดได้คุยกับเราได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น

0: System one loaded.
1: Transformer R2D2 หรือแม้แต่โดเรมอนเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็คงนึกถึงหุ่นยนต์กันอย่างแน่นอนแต่กว่าที่หุ่นยนต์จะมีความสามารถและอัจฉริยะได้ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาและอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์หุ่นยนต
2: ์สวัสดีครับผมอดิศักดิ์ดวงแก้วผมเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ครับอยู่ในวงการหุ่นยนต์มาประมาณ18ปีแล้วครับปัจจุบันครับผมเปิดบริษัทรับผลิตหุ่นยนต์ออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์และอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับในส่วนที่ผมผลิตเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแผงวงจรที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นแผงวงจรที่ใช้งานง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ใช้ได
1: ้คุณอดิศักดิ์ดวงแก้วหนึ่งในคนไทยทีมแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกมาครองได้สำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมายว่าคนไทยก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได
2: ้หุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆหุ่นยนต์มันก็

รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นหุ่นยนต์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้มันสามารถคุยกับเรารู้เรื่องแล้วคุยรู้เรื่องมากกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนอื่นนะครับอาชีพนักผลิตหุ่นยนต์ใช่ไหมครับก็คือรับออกแบบแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างของหุ่นยนต์นั้นๆนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเสิร์ฟอาหารให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ได้ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้ครับในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างระบบทางกลสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวส่วนที่2ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมมันนะครับที่ใช้ในการสั่งการแมชชีนิกหรือว่ามอเตอร์ให้มันสามารถเคลื่อนที่หรือทำงานได้ส่วนที่3ก็คือระบบซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์ให้มันสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติมันถูกออกแบบหรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงงานหรือว่าลักษณะของงานซ้ำๆหรือว่างานที่เสี่ยงภัยไม่จำเป็นต้องเอามนุษย์เนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นจริงๆแล้วประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่ามนุษย์อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ตอนนี้คือเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราในการใช้ชีวิตแหละมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะใช้เวลาตรง24ชั่วโมงเนี้ยคุ้มค่ามากขึ้นเราก็เลยจำเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปตอบสนองในจุดนี้ครับดูโดเรมอนกันใช่ไหมครับก็คือมันจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของวิเศษที่มาออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนตอนเด็กนะมันก็คิดว่าเป็นของจริงคือมันมีอยู่จริงพอโตขึ้นมามันก็แค่จินตนาการมันยังทำไม่ได้นะตอนนั้นอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงอาจจะต้องอันใหญ่กว่านั้นมากพอเห็นของวิเศษของโดเรมอนแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะได้แบบอย่างนั้นบ้างแต่เราจะหาที่ไหนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบสร้างหรือว่าประดิษฐ์ของขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราได้ลงมือทำเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกครับมันก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรามันก็เหมือนกับพูดถึงหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับสิ่งไกลตัวนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ตอนนั้นนะครับเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็เราก็พอทำได้นี่หว่าเลือกเรียนสายอาชีวะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทฤษฎีผมชอบลงมือปฏิบัติลงมือทำเองมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าคือผมไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เล่มนึงคือมันบอกว่าน้ำมันจะหมดจากโลกภายใน50ปีน้ำมันหมดโลกแล้วจะทำไงดีงั้นตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับแรงบันดาลใจตอนนั้นจริงๆก็คืออยากจะสร้างรถไฟฟ้าหลังจากเรียนจบปวสนะครับก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตอนนั้นมันมีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ลงแข่งครั้งแรกได้ที่2มันก็สนุกแล้วมันก็เราก็ทำได้นี่หว่าผมก็เลยสนใจการทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับหลังจากผมเรียนจบอะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีครับไปช่วยให้นักศึกษาที่นู่นมีกิจกรรมทางด้านหุ่นยนต์ในช่วงเวลานั้นก็มีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Rescue Robot ถ้าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศอีกผมก็ฟอร์มทีมขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับตอนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนื่องจากตอนนั้นมันก็เป็นครั้งแรกนะแล้วก็ต่างประเทศจัดแข่งขันมาหลายปีแล้วเข้ารอบสุดท้ายครับก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แล้วแต่ว่ามันยังขาดอะไรอีกหลายอย่างเราประสบการณ์ไม่ถึงเราไปครั้งแรกเนี้ยมันก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกพอครับปีที่2ครับก็มีการแข่งขันอีกใช่ไหมครับปีนี้เราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกเราก็ได้แชมป์อีกปีที่2นี้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันทำการบ้านมาดีครับก็ได้แชมป์โลกกลับมาครับในปี2006ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทย

กลุ่มแรกที่ได้แชมป์ระดับโลกครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชวนผมไปเปิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ดีดิเพราะว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่มีบริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับก็มีโปรเจกต์แรกก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเสิร์ฟอาหารครับรู้จักกันในชื่อของหุ่นยนต์ดินสอครับหลังจากนั้นผมก็มาเปิดบริษัท IET Solution ผมมีความตั้งใจว่าผมอยากจะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาทำไมถึงต้องเป็นเพื่อการศึกษาเพราะตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมทำหุ่นยนต์แข่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการหาชิ้นส่วนแล้วก็อะไรมาประกอบทำเป็นหุ่นยนต์มากเลยครับคือมันแบบหายากแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ได้หาได้ง่ายๆครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการแข่งขันในปี2007ครับที่อเมริกาครับชื่อว่าหุ่นยนต์ Independent ครับตอนนั้นผมตั้งใจที่จะออกแบบให้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดผมก็อยากจะเอาไปช่วยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปแข่งขันอย่างเดียวมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทุกๆครั้งที่ผมออกแบบหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยคือผมจะนึกถึงผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกครับว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มันดีสุด

0: ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เราคงรู้สึกถึงความก้าวหน้าและทันสมัยแต่แท้จริงแล้วหุ่นยนต์มีความเป็นมาอย่างยาวนานและนี่คือหุ่นยนต์ตัวสำคัญของโลกยูนิเมทหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีลักษณะเป็นแขนกลถูกนำไปใช้ยกแม่พิมพ์งานหล่อและใช้เชื่อมตัวถังรถยนต์อาซิโมหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความสามารถรอบด้านและเหมือนมนุษย์มากที่สุดอัลฟาโกเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมบริษัท Google ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI มีความสามารถเหนือมนุษย์เพราะเอาชนะเซียนโกะระดับโลกมาแล้วมากมาย
1: เริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอราคาไปพอลูกค้าอนุมัติปุ๊บเราก็ขึ้นงานแล้วก็เริ่มจากการออกแบบให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับมันก็มี2แบบครับก็คือลูกค้ามีแบบมาเลยกับเราต้องออกแบบให้เขาหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่แรกครับสมมุติถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เนี่ยง่ายก็คือแค่ทำให้มันเหมือนกับแบบที่เขาต้องการครับถ้าสมมุติไม่มีแบบเราก็ต้องเคลียร์แบบแล้วก็ไปเสนอลูกค้าครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเครื่องกลนะครับส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับพอลูกค้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะขึ้นงานได้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันหรือรวมร่างกันนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าที่ยากที่สุดนะครับก็คือการออกแบบนี่แหละออกแบบเนี่ยผมว่าใช้เวลาในการคิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยนานกว่าตอนทำจริงๆได้อีกครับทำอะไรก็ตามครับมันใจมันต้องมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยผมว่าเป็นอาชีพใหม่นะแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ที่จะมีนะครับการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันครับการออกแบบงานนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ครับเหมือนกับเราทำข้อสอบครับถ้าเราทำข้อสอบเยอะหรือว่าทำโจทย์มาเยอะเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นไ

จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับมันไม่ใช่คิดต่างๆอย่างเดียวครับมันต้องคิดนอกกรอบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเราแค่ต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นเคยคิดมาก่อนหรือ

วิจัยมาก่อนนะครับแล้วก็ทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นได้ครับผมและสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานครับผมรายได้ของอาชีพนี้นะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับตลาดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตครับผมงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็ผมก็สนุกกับงานที่ทำทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพอิสระด้วยครับเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยให้เวลากับมันน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าถามว่างานด้านนี้หนักไหมเหนื่อยไหมทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยครับผมบางคืนเนี่ยผมอาจจะนอนถึงตีสี่หรือถึงเช้าสว่างคาตา2-3 คืนก็มีครับผมงานที่ผมทำเนี่ยมันคือแบบงานที่ผมชอบมันก็สนุกอ่ะมันก็ทำได้ครับผม

0: ชื่อแม็กนะครับนายกฤตทัศน์สาธารณนท์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีครับตอนที่ผมเรียนมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับมีเหมือนการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดขึ้นผมก็เข้าไปร่วมครับและมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่ผมจะเรียนต่อทางด้านหุ่นยนต์ครับผมอยากเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์ครับเพราะว่าที่นี่ก็มีหลักสูตร Pre-Tape ครับคือเหมือนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์นะครับให้มีประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการศึกษาหรือด้านอะไรต่าง
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพ็ญวิชาหวังละวันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ว่าจะให้เราไปเรียนเกี่ยวกับพวกมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่มีความสามารถด้านนั้นมากเพียงพอในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากเราก็คิดว่าเลือกในสาขานี้แล้วลองนำความรู้ที่ได้มีเนี่ยมาทำมันสักอย่างขึ้นมาในสิ่งที่เราสนใจและชอบดูค่ะอาจจะไปเป็นวิศวกรรมทางด้านภาพยนตร์ต่อค่ะคือมันก็จะมีพวกด้านเบื้องหลังของทางหนังอีกทีนึงเราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ด้วย
2: ชื่ออาบทิพย์ธีระวงศ์กิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปันนะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของที่นี่อยู่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นแลบวิจัยก็คือทำวิจัยด้านหุ่นยนต์เป็นที่แรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสาขาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมหลักๆ3ด้านก็คือมีทั้งทางด้านทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่หลักสูตรที่เนี่ยเราจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นโมดูลก็คือเรามีทั้งหมด10โมดูลใน4ชั้นปีนะคะแล้วเราก็สอนเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในแต่ละโมดูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิชาที่ข้ามสาขาทางวิศวกรรมกันคือบางอย่างเช่นบางโมดูลอาจจะมีวิชาทางสายทางกลผสมกับไฟฟ้าแล้วก็เด็กจะต้องทำโปรเจกต์ที่ต้องเอาความรู้ใน2วิชานี้มาเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานสาขาอาชีพจริงๆจบจากทางด้านนี้เราก็มองไว้ว่านักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายแนวนะคะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ได้หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกแพ็คนึงก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียนลึกลงไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้ศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังมาแต่เรายังไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงสาขาด้านหุ่นยนต์มากเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นที่แรกๆที่จะได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทางสาขานี้ออกมา

0: เสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพทางเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถไปได้อีกแทร็กนึงปีแรกค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง motivation ก่อนโดยที่วิชานี้หลักๆ ก็คือให้เด็กเห็นองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นยนต์ว่าประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเขาคือให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ลึกลงไปในโมดูลถัดๆไปในปีถัดๆไป
1: ตอนปีที่2เนี่ยเราก็จะเข้าทางด้านพื้นฐานของทุกอย่างโดยอย่างคณะเราก็จะต้องมีความรู้ทั้ง3ด้านด้วยกันก็คือทางด้านเมคานิคอลก็คือทางด้านเครื่องกลอิเล็กทริคอลทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะเข้าข้างที่จะประยุกต์เข้ามารวมมากขึ้นแล้วเราก็นำความรู้ที่มีเนี่ยไปฝึกงาน
2: ส่วนปี4ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซีเนียร์ครับคือเราจะทำโปรเจกต์จบเป็นโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเรียนเหมือนเราเรียนไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยครับโดยแต่ละปีจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆเพื่อจะทำเป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จขึ้นมาครับถ้าถามว่ามีพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ด้วยไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยครับการจะเข้าสถาบันวิทยาการหรือภาคสนามครับก็มีหลายวิธีโดยอาจจะเป็นทั้งการโครงการเรียนดีครับหรือโครงการสอบตรงได้รับทุนเพชรครับแล้วก็ 2B ของมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมสอบเข้าด้วยวิธีการเรียนดีครับคือเหมือนเรายื่นเกรดมาครับแล้วเราก็มาสอบข้อสอบของทางสถาบันครับตอนนั้นผมก็สอบทางด้านวิชาเกี่ยวกับทางด้านวิคณิตนะครับเช่นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาไฟฟ้าเนื้อหาข้อสอบครับก็จะเหมือนการที่เราเรียนมาจากมัธยมปลายอยู่แล้วเราก็แค่มาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาครับ
1: เราเข้ามาด้วยวิธีของโควต้าของค่าย 2B KM UDP อะค่ะก็จะเป็นค่ายวิจัย1เดือนที่เราก็จะไปค้นหาว่าเราสนใจในด้านคณะ Vivo นะเราก็อยากมาลองดูว่าเอ้ยมันเป็นคณะที่ตรงกับเราหรือเปล่าเราก็เข้ามาทำงานวิจัย1เดือนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อค่ะ
0: เราจริงๆไม่ได้รับเฉพาะนักที่จบทางสายวิทย์คณิตอย่างเดียวก็คือเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อาจจะเรียนมาทางสายสิ่งคำนวณด้วยก็จริงๆปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วทั้งทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวคือถึงเราจะเรียนอยู่สายสิ่งคำนวณแต่ถ้าเราค้นหาตัวเองแล้วเราชอบจริงๆสายนี้เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เรายินดีต้อนรับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านหุ่นยนต์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในทางด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตินะครับผมว่าน้องน่าจะลองเข้ามาเรียนครับให้โอกาสในการเรียนการสอนเพราะว่าการทำในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะมีไฟหรือมีพลังในการทำสิ่งนั้นเราก็จะได้พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับ
1: อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางหลายอย่างที่ให้มาได้สัมผัสกันนะคะอย่างเช่นค่ายของทางภาควิชาเราเนี่ยค่ายฟิโบโรโบแคมป์เราก็จัดกันอยู่ทุกปีเนี่ยน้องๆวัธยมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาสมัครเพื่อทดลองดูได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยใช่ตรงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านไม่ได้ค่ะ
4: ผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนหรือว่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มันมากๆครับเพราะว่าเราจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตครับผม
2: คือเหมือนผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนในสาขาที่ชอบครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดในการหาความรู้เข้ามาสู่สมองหรือตัวตนเราแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนคนเจนใหม่ครับที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้อยู่ตลอดเวลา
1: หุ่นยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมีอีกอันนึงก็คือ

0: หุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือในการบำบัดในกิจกรรมของเด็กออทิสติกอะค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าคืออย่างในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกเนี่ยเราเข้าไปช่วยส่วนนี้คือเราการที่เรานำหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อช่วยให้กิจกรรมเขาเนี่ยทำได้อย่างง่ายมากขึ้นและทำให้เขาสามารถดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กออทิสติกกลุ่มนี้ได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติได้ค่ะ
1: จริงๆความสุขอันนึงก็คือการที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขกับการที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มี impact กับสังคมในฐานะอาจารย์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หลักสูตรเราสามารถที่จะปั้นให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอาความรู้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต
2: สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ได้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับและสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงโลก
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
4: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
3: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทร์อัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
5: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
3: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธาน

การของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมา

0: กรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่อย่างหอยชักตีนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่จะยื่นเท้าออกมาใช้สำหรับเคลื่อนที่และมีรสชาติหวานอร่อยบอกเลยว่าการตามหาหอยชักตีนของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับผมเลยครับถ้าพูดถึงหอยชักตีนนะครับก็ต้องนึกถึงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีอย่างเกาะปูซึ่งเกาะปูนะครับอยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลานั่งเรือออกจากท่าเรือแหลมกรวดไปยังเกาะปูประมาณ45นาทีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้บังร็อบมาเป็นพี่เลี้ยงในการตามหาวัตถุดิบชั้นดีให้ผม1วันครับบอกมาจังหวัดกระบี่อาหารที่ขาดไม่ได้นั่นคือหอยชักตีนขึ้นชื่อมากๆและแหล่งหอยชักตีนที่ดังที่สุดในจังหวัดกระบี่เขาก็บอกว่าที่เกาะปู
1: ครับผม
0: ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งหอยชักตีนที่ขึ้นชื่อเลย
1: ครับผม
0: คุณการันต
1: ีเลยครับผม
0: นี่เป็นงานที่บังการันตีเลย
1: เพราะว่าหอยชักตีนในภาคใต้เนี่ยมันก็มีทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะออริจินอลต้องเกาะปู
0: ต้องเกาะปู
1: ครับ
0: พี่บังเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปหาหอยชักตีนในพูดตรงๆเลยนั่งเรือมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยครับมีอะไรอร่อยๆแนะนำไหมพี
1: ่ผมมีขนมจีนขนมพื้นถิ่นหลายๆขนมให้เลือกกิน
0: พูดซะหิวเลยงั้นเราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่า
1: โอเคครับผม
0: ครับบางครับที่นี่เกาะปูเนี่ยเหมือนกับเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากมีคนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ที่พันกว่าปูนี้ก็สักประมาณพันกว่าคนนะครับผม
0: พันกว่าคนแต่ว่าที่ผมเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอคำว่าเกาะจำกับเกาะปูมันเหมือนกับมันอยู่ที่เดียวกันเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้น
1: เกาะจำก็คืออีกหนึ่งหมู่บ้านเกาะปูก็อีกหนึ่งหมู่บ้านแต่ว่าคือมันเป็นเกาะเดียวกัน
0: แต่มัน
1: อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าที่หมู่บ้านเกาะปูจะอยู่ทางเหนือเกาะจำเนี่ยจะเป็นทางใต้สุด
0: อ๋อแต่ก็คืออยู่ในเกาะเดียวกัน
1: อยู่ในเกาะเดียวกันระยะทางประมาณ9กิโล
0: ถึงว่าเผื่อว่าใครแบบว่าเวลาเสิร์ชหาอาจจะงงเอ๊ะว่าทำไมมันผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ผิดถูก
1: ไม่ผิดครับถูกแน่นอนเลยครับ
0: แต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยนอกจากผมจะมาหาของอร่อยอย่างหอยชักตีแล้วผมได้ยินมาว่าที่เนี่ยกำลังขึ้นชื่อในเรื่องที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวกระแสหลักก็มีมาตั้งเป็น20ปีแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านตรงนี้ก็เ

0: เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยที่ผสมผสานไปกับท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างที่กอจำเราเป็นมาก่อน
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของอร่อยเหมือนเราจะเดินมาถึงแล้วหรือเปล่า
0: ถึงแล้วครับ
1: ถึงแล้วร้านนี้ของอร่อยประจำเกาะเรามาที่ร้านแรกอันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดมาบนเกาะนี้เราไม่ได้กินนี่น่าเสียดายแย่
0: น่าเสียดายครับผม
1: คราวนี้ร้านอะไรครับ
0: ร้านขนมจีน
1: เป็นร้านขนมจีนนะครับของใครนะครับผมวันนี้
0: จะมาครับผมจะมา
1: จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้คือร้านขนมจีนที่เราบอกว่าเป็นแบบสูตรเด็ดของบนเกาะเลย
0: สูตรเด็ดของบนเกาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือเนี่ยร้านนี้จะใกล้ที่สุดเป็นเหมือนกับว่าด่านหน้าของเรา
1: แต่ทีนี้ขนมจีนที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับบัง
0: ดูจากเครื่องเคียงขนมจีนทั้งหลายคือเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากบนเกาะอย่างหน่อไม้ต้มกะทิที่อื่นน่าจะหาดูยากหน่อย
1: อันนี้ผมไม่เคยเห็น
0: ครับผม
1: หน่อไม้ต้มที่แล้วก็อันนี้ก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้บังเรียกว่าลูกอะไรครับอันนี
0: ้ลูกชิ่ง
1: ลูกชิ่งหน้าตาเหมือนลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับผมเอาขนมจีนมาแล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับผม
0: น้ำยาปลาครับผม
1: ซึ่งปกติน้ำยาทั่วไปมันก็เป็นปลาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเป็นปลา
0: ความพิเศษของปลาที่นี่คือปลาที่เราได้มาสดๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการทำอะไรทั้งนั้นคือเป็นปลาที่เราตกขึ้นมาเองแล้วก็มา
1: ปลาสดๆใหม
0: ่ๆทำกินเอง
1: แสดงว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็นปลาอะไรวันนี้เราได้ปลาอะไรดีๆมาแล้วก็มาทำประมาณนั้น
0: ครับผม
1: ชิมปุ๊บคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นรสแบบใต้แท้ๆรสแบบใต้แท้ๆต้องเป็นรสชาติแบบเผ็ดร้อน
0: ครับ
1: ร้อนจากเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรไม่ใช่ร้อนจากพริกขี้หนูอย่างเดียว
0: ครับผมคือเราจะใส่หลายๆอย่างผมเข้าไปผสมผสานให้คนทางใต้ก็กินได้คนภาคกลางก็กินได้อะไรแบบนี้แต่ว่าคือหลักๆแล้วก็เน้นเผ็ดร้อน
1: อันนี้คือพิเศษที่เขาบอกว่าในตัวเมืองกระบี่ก็ยังไม่ค่อยมีต้องไปกินที่เกาะคือหน่อไม้ต้มกะทิให้กินเคียงกับขนมจีน
0: ครับ
1: หน่อไม้ต้มกะทินั้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วจะมีความมันจากกะทิและความหวานจากหน่อไม้คนทางภาคใต้จึงนิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองครับส่วนลูกชิงหรือที่หลายคนรู้จักกันว่ามะเดื่อป่าเป็นพืชที่มีรสชาติฝาดมันพอกินคู่กับขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยล่ะครับเดี๋ยวจะกินให้หมดแต่ว่าอยากจะชิมของหวานให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้คืออะไรครับบัง
0: ขนมน้ำเต้าทอง
1: โอ้ได้ยินชื่อก็แปลกเราไม่เคยกินมาก่อน
0: มันก็ฟักทองดีๆนี่แหละครับ
1: กินเหมือนขนมฟักทองแต่ว่าเขาทำแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อ
0: เป็นห่อ
1: ยาวๆแล้วจะเป็นห่อสามเหลี่ยม
0: ห่อมานึ่ง
1: ขนมน้ำเต้าทองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับฟักทองก็จริงแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตัวแป้งครับอันนี้แป้งมันจะหนึบแล้วมันจะเบามันจะไม่แน่นคือพอเข้าปากแล้วมันก็จะละลายไปเลยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึง
0: คือสรุปว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็สามารถกินได้
1: ใช่เอาง่ายๆว่าใส่ฟันปลอมก็กินได้
0: ใช
1: ่ไม่มีผลนะครับผม
0: ไม่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวอ
1: ันถ้าพูดอันนี้แปลก
0: ขนมค่อม
1: ทำไมหน้าตามันเหมือนไข่ปลาพี
0: ่มันเป็นสาคู
1: อ๋อทำมาจากสาคู
0: ทำมาจากสาคูแล้วก็จะมีไส้มะพร้าวอยู่ข้างใน
1: ขนมค่อมหมายถึงหลังค่อมเลยนะ
0: ประมาณนั้นมันจะมีความหวานอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับแต่ความพิเศษมันสุดยอดเลยคุณผู้ชมขนมค่อมต้องลองมาหากินกันคือความพิเศษนะครับคือว่าผิวด้านนอกเนี่ยมันเป็นแป้งสาคูมันจะมีความหนึบและความกรุบกรอบของเม็ดสาคูทีนี้ก่อนที่จะกัดไปเจอไส้มะพร้าวข้างในอ่ะมันมีแป้งที่ห่ออีกชั้นนึงน่าจะเป็นลักษณะของแป้งข้าวเหนียวมันก็จะได้ความหนึบข้างนอกมันจะกรุบกรอบแป้งชั้นในจะหนึบแล้วพอไปเจอไส้มะพร้าวที่หวานๆหอมๆจากน้ำตาลมะพร้าวแท้คือชิ้นเดียวอ่ะมันได้สามรสชาติเลยอ่ะสุดยอดจริงๆขนมค่อมคุณผู้ชมเติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่กันแล้วครับฟังครับถ้าจะไปหาหอยชักตีนี่ต้องออกไปที่ไหนครับ
0: อ๋อไปตลาดสดครับ
1: ถูกหรือเปล่าถูกต้องครับแม
0: ่โอเคครับ
1: กลับเลยกลับเลยโอเคจากเกาะปูไปไกลไหม
0: เอาจริงๆคือจากเกาะปูเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไกลเรานั่งเรือไปไม่เกิน 25-30 นาที
1: ครับแล้วทำไมแถวๆเกาะมันไม่มีล่ะครับทำไมเราต้องนั่งเรือออกมาม
0: ันจะมีแบบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลหอยชักตีนมันจะอยู่ถ้าหากว่าใกล้ๆหน้าบ้านของเราเนี่ยรู้สึกว่าหอยชักตีนมันจะขี้อายด้วยหรือเปล่าไม่รู
1: ้โอ้
0: มันจะไม่ค่อยอยู
1: ่ก่อนที่จะไปหาหอยชักตีนอยากรู้เรื่องนึงฟังรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ชื่อมันเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยเขาไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินนะหอยชักตีนทำไมมันไปชื่ออย่างนั้นล่ะมันไม่มีชื่ออื่นเลยหรอบ
0: ังปกตินะถ้าหากจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือหอยชักเท้า นี่คือคือสุภาพสุดๆแล้ว
1: ดูดีขึ้นเยอะเลย
0: ดูดีขึ้นมาเยอะ
1: แล้วมันมีอาการยังไงทำไมเขาเรียกว่าหอยชักตีนมันมีตีนหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะ
0: คือปกติแล้วนะหอยพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าเราจะกินมันเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาเรียกว่าตีน
1: มันจะเป็นแบบคล้าย
0: แหลมๆประมาณนิดนึง
1: เล็กๆขาปูเล็กๆที่ออกมา
0: พอเราต้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนมันหรือว่าเท้านี่แหละตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้
1: คือเวลาเราจะกินเราต้องดึงตรงตีนมาเขาเรียกว่าหอยตีนแล้วมันมีชื่ออื่นไหมบ้าง
0: ชื่ออื่นไม่เคยได้ยินนะ
1: อ๋อมีชื่อ
0: คือที่ไหนก็คือหอยชักตีนนี่แหละ
1: แล้วเราจะไปจับยังไงเมื่อกี้บางชวนผมขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย
0: นี่แหละ
1: เอามือถือมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
0: เนี่ยเ
1: ด
0: ี๋ย
1: วฮัลโหลใครดาวอะลูกเดี๋ยวพ่อเอาหอยไปฝากลูกเรื่องแหล่งที่มีหอยที่บางบอกคือหนึ่งต้องเป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเล
0: มีหญ้าทะเล
1: หอยชักตีนเนี่ยเขาชอบอยู่บริเวณที่เป็นทรายหรือเป็นโคลนครับบาง
0: คือเป็นทรายโคลนหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรายขี้เป็ด
1: ทรายโคลนนี่เป็นพายุนะพายุทรายโคลนเล่นกันไป
0: เขียนไม่เหมือนกัน
1: เขียน
0: ไม่เหมือนกันความแตกต่างนิดนึงคือทรายกับโคลน
1: เขารวมกันเป็นทรายขี้เป็ด
0: ทรายขี้เป็ด
1: เป็นทรายขี้เป็ด
0: เนื้อทรายออกสีดำๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสีดำไม่ใช่มันเปื้อนอะไรนะแต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น
1: พอเราไปถึงที่ปุ๊บสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสโนว์เกิล
0: กับ
1: แว่นกันน้ำ
0: ครับผม
1: แปลว่ามันต้องดำลงไปเก็บเหรอถ้าพูดอย่างเงี้ย
0: ครับผมเราก็ต้องดำลงไปเก็บคือมันวิธีการเก็บมันก็มีแบบบางทีก็ต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนช่วยแต่ว่าที่เราจะไปกันวันนี้คือเราจะไปค้นหาในแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ที่น้ำมันไม่ลึกมาก
1: แปลว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาสนุกแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: มาจับหอยกันแบบนี้ได
0: ้นี่มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะบ้านเรา
1: ถ้ามาเกาะปูนี่ต้องลองเลยนะ
0: ลองครับ
1: บางครับแล้วสมมุติว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ถนัดเลยดำน้ำเขาไม่อยากดำน้ำแต่เขายังอยากแบบลองเก็บหอยชักตีเนี่ยมันมีแบ
0: บ
1: ริมฝั่งนี้คือได้ไหม
0: คือตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าคือการแบบนี้คือเราต้องมีตารางนิดนึง
1: ครับผม
0: ตารางของเราคือเขาจะเรียกว่าน้ำใหญ่คือน้ำถ้าตอนลงเนี่ยน้ำจะลงเยอะทำให้สันหาดที่หอยชักตีนอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมานักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ไปสามารถไปเดินเก็บหอยได้แต่ถ้าถามว่าปริมาณการเก็บได้เยอะนะแบบดำแบบนี้มันจะเยอะกว่า
1: แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าพี่บางพูดมาขนาดนี้แปลว่าการันตีเลยว่าเกาะปูเนี่ยคือสุดยอดหอยชักตีนแล้วมีหมดน้ำลึกน้ำตื้นริมฝั่งชายหาดที่นี่มีหอยชักตีนหมด
0: ครับผม
1: เอาละครับพี่บางอันนี้คือเขามารอเราเหรอฮะเขามาเลือกหมายไว้ให้เราแล้ว
0: เลือกหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณน้องก็สามารถลงไปกับบางคนนั้น
1: ครับผมขอฝากอาหารของผมไว้กับพี่นะวันนี้ครับผมเนี่ยทั้งกองถ่ายเอาแค่2ตัวก็พอพี่อย่าเยอะ เรื่องดำน้ำผมคงไม่ถนัดจริงๆครับยังไงคงต้องฝากหน้าที่ไว้กับบังกัตด้วยนะครับ

0: เผลอแป๊บเดียวบางกัดก็เก็บหอยมาได้เยอะเลยแล้วครับเห็นทีผมจะอยู่เฉยไม่ได้คงต้องลองโชว์ฝีมือดำน้ำกันสักหน่อยแล้วครับผมยังไม่ทันทรงตัวในน้ำได้บางกัดก็ดำลงไปอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอลอยตัวแอบดูบางกัดอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับ
1: บังไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยบังลงไปหายแล้วผมไม่เห็นอะไรเลย
2: โอ้ทำไมแค่ส่งตัวก็ยากก็ได้บัง
1: เมื่อกี้ผมก้มลงไปใส่แว่นผมก็ไม่เห็นนะบัง
3: ครับลงเข้าไปนี่มันมีหอยยักษ์ตีนจะอยู่ในแนวหญ้าทะเล
1: บังผมจะปล่อยตัวผมลอยไปถ้าไปไกลๆบังไปเก็บผมหน่อยนะ
3: ได้ครับ
1: ได้มันไปจากเรือเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชม
3: ลาจังก็แต่
1: เราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผม
0: เหมือนว่าตัวผมจะลอยห่างออกจากเรือไปเรื่อยๆนะครับสงสัยต้องให้บังกัดช่วยอีกแล้วครับ
1: โอ้ยมาช่วยคนตกน้ำเลยโอ้ลอยมาแล้วโอ้ถึงแล้ว
3: ครับ
1: ผมคาดว่าผมมาเป็นภาระมากกว่าช่วยบัง

0: างครับถ้าเราดำลงไปแล้วเรามองเห็นมันเลยไหม
1: ใช่เพราะว่าหอยเนี่ยมันจะตั้งเป็นตัวอยู่บนผิวทรายเลย
0: อ๋อแล้วมันก็จะเก็บได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร
1: ครับหยิบขึ้นมาได้เลย
0: โอ้โอเคเดี๋ยวขอแอบดูบังลงอีกรอบโอ้บังลงแบบหายเลยโอ้โหถ้าเราจะดำน้ำแล้วมองเห็นข้างล่างนี่มันต้องลึกประมาณเท่าไหร่ครับบัง
1: เหนือพื้นดินก็ประมาณสักประมาณเมตรนึง
0: อันนี้ผมมองไปผมใส่แว่นแล้วก้มลงไปมันไม่เห็นนะ
1: ใช่
0: ว่าข้างใต้มีอะไรมันลึกเกินแล้วเดี๋ยวผมจะลอยชมวิวรอบังกับการกินหอยชักตีนสุดชิล
1: ครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนนะครับ
0: วันนี้เรามาเนี่ยแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันสนุกเลยนะนี่คือหอยชักตีนสดสดหอยชักตีนสดสดจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำไม่หนาวนะครับคุณอุณหภูมิแบบกำลังดีแบบมันชิลสุดๆเลยอ่ะนอนมองทะเลคุณผู้ชมหอยชักตีนมักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลนและบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้นลงไปจนถึงในระดับความลึกประมาณ5เมตรครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานั้นสามารถพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันอย่างจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสตูลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยชักตีนมามากพอที่จะนำไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมมากๆที่จะขึ้นฝั่งไปหาสุดยอดฝีมืออย่างแม่แดงผู้ที่จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างยำหอยชักตีนให้เราได้กินกันครับเอาหอยชักตีนเขามันนึ่งกันเหรอ
2: นึ่ง
0: ผมนึกว่าเอาไปลวก
2: ลวกไม่ได้ลวกไม่ออก
0: ถ้าลวกแกะดึงไม่ออก
2: ไม่ออก
0: แม่ครับแล้วนึ่งกับลวกมันต่างกันยังไงทำไมถึงบอกว่าลวกแล้วมันจะกินไม่ได้ยังไงแกะไม่ได้คือยังไง
2: ลวกมันกึ่งสุกกึ่งดิบ
0: มันก็จะดึงไม่ออกเหรอ
2: ดึงไม่ออก
0: แล้วก็ต้องนึ่งให้สุกไปเลยแล้วก็เหลือไปต้มก็ได
2: ้ต้มก็ได้นึ่งก็ได
0: ้แล้วมันมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมปกติก่อนจะเอาหอยมาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแช่น้ำไปล้างน้ำ
2: สองคืน
0: จริงเหรอทำไมมันนานจังอ่ะ
2: เป็นทราย
0: แช่น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
2: น้ำเค็ม
0: น้ำเค็มสองคืนให้มันคลายทรายให้หมด
2: คลายทราย
0: เทคนิคการต้มมีไหมแม่น้ำเดือดๆแล้วใส่ลงไปเลย
2: ไม่ได
0: ้อ้าวทำไมอ่ะ
2: ตีนของมันจะไม่ล
0: ่ออ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือถ้ามันลงไปในน้ำร้อนๆมากบางทีแบบเขาหดเลย
2: หดเลย
0: แล้ววิธีทำก็คือยังไงต้องเอาไปใส่ไว้ในหม้อตอนที่น้ำยังไม่ร้อน
2: ใช
0: ่แล้วค่อยเปิดไฟต้มไปด้วยกัน
2: อ่อน
0: อ่อนอ่อนอ๋อเหมือนกับค่อยๆสุกเขาก็จะค่อยๆคายออกมา
2: ใช่
0: อันนี้เล่าอย่างนี้เรานึ่งนานไหมครับแม
2: ่ไม่นานประมาณ20นาที
0: ประมาณ20นาทีอ่ะระหว่างรอเรามาดูเครื่องกันดีกว่ายำหอยชักตีนแกะเอาแต่เนื้อออกมา
2: เนื้อออกมา
0: ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเปิดเลยนะแม่นี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหดูสิที่แม่บอกท่านนึ่งแล้วตีนมันจะโผล่ดูสิโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะมาทำยำแล้วเอามาคลุกได้เลยเดี๋ยวมันออกมาไม่หดเนี่ยเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วแม่ผมถามนิดนึงขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับชิมมันกินได้หมดไหมตรงหัว
2: กินได้หมด
0: อย่างที่มันอยู่ตรงนี้
2: ใช่
0: แต่ว่าตรงตีนที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะกินได้เพราะคุณผู้ชมจับดูก็รู้เลยว่ามันแข็งเทคนิคการกินคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะตอนนี้แล้วเอาตรงนี้ทิ้งไปเอานี้มากินนานใช่ไหมแม่ไม่ทักผมเลยตรงนี้เอาทิ้งไปแล้วก็กินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เด็ดหรอกเขาก็ถืออย่างนี้แหละเวลากินน่ะผมก็จับปลายมันไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วผมก็จะหย่อนมันใส่ปากแบบนี้นะหลังจากที่นึ่งหอยจนได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะเปลือกเพื่อเอาเนื้อหอยไปยำนั่นเองครับเริ่มยำเลยครับแม่หลังจากได้เนื้อหอยสดๆนะครับผมแล้วก็ใส่นี่ลงไปมะพร้าวคั่วอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วที่เขาเอามาตำให้ละเอียดนะครับมีหอยสดนะครับมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยข่ากับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นนี่ก็ทำเองแน่นอน
2: ทำเอง
0: พริกป่นนี้แล้วแต่ชอบนะเผ
2: ็
0: ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อย
2: อัน
0: นั้นสารคั่วสารคั่วคนที่นี่จะเรียกว่าสารคั่ว
2: สารคั่ว
0: ก็หมายถึงข้าวสารคั่วถ้าเป็นอีสานเนี่ยใส่ข้าวคั่วต้องเป็นลาบแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นยำแล้วก็มะม่วงต้องเปรี้ยวใส่น้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องเยอะแค่ประมาณโอ้ไม่ถึง1ช้อนด้วย
2: แล้วก็ใส่
0: หอมแดง
2: หอมแดง
0: แล้วก็ใบมะกรูด

0: คือพอเข้าไปในปากนะทั้งกลิ่นมะพร้าวคั่วทั้งกลิ่นมะกรูดแบบมันตลบอบอวลเลยนะแม่แล้วก็รสชาติมันไม่จัดครับที่แม่ปรุงไม่จัดเนี่ยตอนแรกผมกินก็แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้มข้นเหมือนยำทั่วไปแต่เหตุผลที่ไม่จัดเพราะอะไรไหมเพราะว่าพอกัดไปโดนหอยอะหอยมันจะมีความหวานออกมาถ้าเราปรุงรสจัดเกินไปมันไปกลบรสหอยเนาะอันนี้รสชาติของหอยมันออกมาแบบปากเลยเพื่อนมันเหมือนกับพวกเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะพร้าวคั่วผิวมะกรูดเนี่ยมันไปส่งให้หอยมันยิ่งหวานมากขึ้นอีกแม่มันไม่เผ็ดเลยจริงๆแล้วชาวต่างชาติกินได้น้องๆหนูๆมากินได้ความพิเศษของมันคือความหอมในสมุนไพรไทยและความหวานฉ่ำและสดของเนื้อหอยสุดยอดเลยอ่ะสูตรยำแบบนี้ใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ใช่หอยชักตีน
1: ได
0: ้ปลาปูได้เหมือนกันเลยนะแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมลองทำดูอร่อยมากครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะครับแม่แดงบอกว่ายังมีอีกหนึ่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งกินให้ได้คงต้องยกให้กับจานนี้เลยครับหอยชักตีนลวกกับน้ำจิ้มชาวเลครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดให้ดีเพราะว่าสูตรนี้คุณผู้ชมทำง่ายมากและรับรองว่าอร่อยในแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คือหอยที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาโชว์น้ำจิ้มกันแปลกมากตรงที่ตอนนี้ผมเห็นมันมีซอสพริกด้วยแม่โชว์ฝีมือเลยครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนแล้วก็ยีซอสพริกกับน้ำตาลให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปอันนี้เป็นพริกขี้หนูที่เขาปลูกเองบนเกาะด้วยแล้วก็กระเทียมสับหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มสุกี้มากเลยแม่อันนี้เป็นสูตรพิเศษของเราเลยนะมะนาวอีก2ช้อนคุณผู้ชมปกติแม่ไม่เคยเปิดเผยสูตรที่ไหนนะรายการเราเป็นรายการแรกอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มที่แบบเราใช้จิ้มกับหอยอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นได้ด้วยครับคุณแม่
1: หอยนี้ด้วยหมึกด้วยปลาด้วยแล้วแต
0: ่อ๋อจิ้มได้หมดเลยที่เป็นซีฟู้ดของเราแล้วก็น้ำปลาน้อยมากน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนไม่ถึงช้อนด้วยแล้วก็ใส่ผักชีแต่งกลิ่นให้หอมนะครับแค่เห็นน้ำจิ้มแม่ก็น้ำลายสอแล้วแล้วสูตรนี้ทำง่ายมากคุณผู้ชมผมถอดแมสรออีกแล้วนะครับผมขออนุญาตจัดนี่เดี๋ยวนี้เรื่องแกะหอยชักตีนนี่ผมนี่มืออาชีพอุ้ยไม่น่าโม้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามอีกครึ่งตัวต้องบอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดมากรสชาติมันเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มสุกี้อ่ะคือมันแบบเปรี้ยวนำจากมะนาวแล้วมันก็หอมพริกกับกระเทียมอ่ะแต่สุดท้ายมันมาตัดหวานกับรสของซอสพริกแล้วมันเข้ากันนะแม่เดี๋ยวขอชิมแบบสดๆเลยนะครับโอ้โหดูเนื้อนะมันจะหนึบๆเหมือนเรากินพวกหอยเป๋าฮื้อเลยนะครับหรือว่าใครชอบกินหอยหวานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะหนึบๆเลยแต่ข้อดีคือมันไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ในตัวหอยครับมันจะไม่มีเศษแบบบางทีเรากินหอยเราจะเจอพวกเศษทรายเศษเปลือกเศษอะไรเนี่ยแต่ว่าหอยชักตีนไม่มีเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนแล้วกินเข้าไปแล้วหวานมากรสชาติแบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมไม่เสียเที่ยวนะครับมาเกาะปูรอบนี้ฟินสุดๆเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแม่แดงมากครับที่มาสอนสูตรอาหารเด็ดๆของชาวใต้ให้ผมมากมายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากนะถ้าอยากชิมเนี่ยก็ต้องมาชิมที่บ้านเกาะปูนะครับผมและมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมตั้งใจจะทำอาหารที่มีชื่อว่าแกงหอยชักตีนใบยี่หร่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารจานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากแกงป่าใต้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของแกงใต้นี่แหละแต่ว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยเขาจะทำกับหอยแครงครับและเขาเติมใบยี่หร่าลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้เหมือนกับแกงป่าทางภาคกลางเลยครับผมเรามาดูวิธีการทำกันมันง่ายมากคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ภาคกลางหรือว่าอยู่ในพื้นที่ทั่วไปคุณสามารถหาพริกแกงเผ็ดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบสูตรลัดนะครับในการทำแกงใต้คุณใช้พริกแกงเผ็ดนี่แหละใส่ลงไปเลยครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นโขกให้เข้ากันแค่นี้คุณก็จะได้พริกแกงใต้แบบง่ายๆนะครับผมและก็เติมกะปิลงไปนะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรปกติพริกแกงที่เราไปซื้อกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่กะปิลงไปนะครับถ้าอยากให้อร่อยแบบแกงใต้ขาดไม่ได้คือครับผมหลังจากนั้นเปิดเตาแก๊สครับผมง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปเลยตั้งกะทินะครับไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้แตกมันนะครับสำหรับแกงแบบนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับของแกงป่าใต้ก็คือแกงพริกใบยี่หร่านะครับซึ่งใบยี่หร่านะครับจะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนและมีสรรพคุณช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเหมือนกับทำให้เราเหงื่อออกเนี้ยครับผมคุณผู้ชม เรารอให้กะทิกับพริกแกงของเราเดือดสักนิดนึงนะครับให้พริกแกงสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ครับหอยชักตีนที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปครับแกงป่าใต้หรือแกงกะทิแบบใต้แบบนี้นะครับจะไม่ออกรสหวานนะครับจะออกรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยอยากให้ชิมดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าต้องเติมน้ำปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเค็มจากกะปินั้นอาจจะกะยากนิดนึงนะครับต้องเดาะน้ำปลาเล็กน้อยนะครับแค่ประมาณนิดเดียวคุณผู้ชมครึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะว่ามันเค็มจากกะปิอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็มาซอยใบยี่หร่ากันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปนะครับเอาเปลือกหอยนะครับที่เราแกะเอาเนื้อออกแล้วนะครับใส่ลงไปในแกงของเราด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มนะครับทำให้รู้สึกถึงกลิ่นของหอยที่แบบทำให้น้ำแกงของเรามีรสชาติหรือกลิ่นของหอยมากขึ้นและก็ทำให้หน้าตาออกมาดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะครับ

0: พี่บังลองชิมฝีมือผมบ้างไม่รู้ว่าแกงป่าใต้สูตรของผมจะสู้ของสูตรเกาะบ้านปูได้หรือเปล่าพี่รู้จักแกงป่าใต้ไหม
1: เห็นหน้าตาแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อ
0: มันเหมือนแกงใต้เหมือนเอาแกงภาคใต้กับแกงป่าภาคกลางมารวมกัน
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ซึ่งปกติเขาจะใช้หอยแครงเป็นหลัก
1: ครับ
0: แต่มีความพิเศษผมใส่ใบอะไรอย่างนึงลงไปผมไม่บอกเดี๋ยวผมให้พี่บังชิมก่อนแล้วมาทายกัน
1: มันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับใบดาบ้านเรา
0: ถ้าใบหล่างคนใต้ก็หมายถึงใบยี่หร่าของผม
1: ครับประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: คือผมใส่ใบยี่หร่าลงไปครับเพื่อให้มันมีรสชาติเผ็ดร้อนแบบเหมือนแกงป่ามากขึ้นไปอีกปกติแกงป่าเขาจะใส่ใบกะเพราใช่ไหม
1: ครับผมอ
0: ันนี้เราใส่ใบยี่หร่าลงไปให้เป็นสูตรแล้วมันก็จะเข้ากับหอยได้ดีซึ่งตัวใบยี่หร่าเนี่ยจริงๆแล้วมันจะช่วยแก้ในเรื่องของกลิ่นคาวได้ดีแต่จะบอกว่าหอยที่นี่เขาไม่มีกลิ่นคาวอยู่แล้วเพราะมันสดจัดรสชาติของแกงในสูตรของผมกับหอยชักตีนนี่มันไปกันได้ไหมพี
1: ่ผมคิดว่าไปกันได้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปกันได้ไกลด้วย
0: ไปไกลเลย
1: ไปกันได้ไกลเลย
0: ไกลนี่หมายถึงไปดีใช่ไหมไม่ใช่ไปไกลผู้ไกลคนนะ
1: ไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนคือคนที่มาจากไหนก็สามารถกินได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเอามาผสมผสานกันหมดแล้ว
0: อย่างที่พี่บางบอกเลยคุณผู้ชมพอชิมปุ๊บสิ่งที่พิเศษคือว่ารู้สึกถึงความเป็นแกงใต้นะเวลากินเข้าไปชัดเจนแต่แค่มันมีกลิ่นของความเผ็ดร้อนของความเป็นสมุนไพรเข้ามาเพิ่มแต่จริงๆแล้วนะผมจะบอกเลยว่าวันนี้นะอยู่กับพี่บางมาทั้งวันตั้งแต่ลงเรือมาแล้วกินขนมจีนตั้งแต่แม่แดงอะไรก็ตามนะผมว่าจุดที่เด่นที่สุดของเกาะปูนะครับคือเรื่องของความสดของอาหารพี่ที่นี่สดจริงๆคุณผู้ชมคือพูดง่ายๆคือไม่สดเขาไม่ทำเงินเนาะชาวบ้านเนี่ย
1: อาหารทะเลเนี่ยคุณจะไปกินตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราคือเราการันตีของเรื่องของความ
0: เอาง่ายคุณผู้ชมถ้ามากินอาหารทะเลบนเกาะปูเนี่ยถ้าอยากจะให้สดกว่าเกาะปูเนี่ยก็ต้องไปกินในทะเลแล้วครับผมบอกได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บางมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่บางก่อนจากกันชวนดีกว่าว่าอยากให้ใครมาเที่ยวยังไงมา
1: ครับผมเกาะปูบ้านเรากับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเกาะเล็กๆแห่งนี้เทชวนให้พี่น้องมาศึกษามาค้นหามาพักผ่อนเชิญครับด้วยความยินดีครับ
0: มาเที่ยวกันครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะปูครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับวันนี้มีเปลือกหอยชักตีนสวยๆมาฝากไข่ดาวของสวยๆงามๆต้องคู่กับหนูใช่ไหมลูก
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี
0: 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: ก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่า
0: เห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับโคตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป
3: ่ะคือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำสองคำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโคตรปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วครับที่เล่นมา
3: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยาก
3: เ
2: นี่ย
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโดมา
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับตอนนั้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเพอร์ฟอร์มานซ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตราสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถจะใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
1: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
4: พอดีครับผม
1: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
4: คล้ายๆเลยครับ
1: เหมือ
4: น
1: เลยพร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
4: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับผม
1: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
4: อ๋อใช่ผมรู้
1: เ
4: วลา
1: แต่เป็นโววีนัมโค้งหากันนะสมมติยิ้มไหลหายนะครับโค้งแบบนี้นะครับ
4: โอเคครับ
1: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
4: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่านี่อย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
5: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่สองที่ไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินออกท่านต่อไปสองไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อน เออใช่
6: โอเค
5: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่าหลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทนึงในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับเขียนคำครับมาพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับ
7: ครับ
5: มือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปดีท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีมุนหน้าไปหยิบอาวุธ
6: โอ้โ
5: หดีขึ้นไหมแล้วลองดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับหมุนหน้าไป
6: ควาย
5: นั่ง
6: เอาไหล่ซ้ายลง
5: ยืดแขนไปใช่และ
6: ไปครับ
5: ไปเดี๋ยวไขว้ขาใหม่ไขว้หลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโอวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูเตะ
6: ปึ๊บ
5: แล้วก็โดดข้างนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
6: ปึ๊บ
5: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโอวินัมจริงๆเวลาลงนะครับเขาจะไม่ลงเราจะลงท่านี
6: ้
5: หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้ามาลองดูบอกนิ่มนะโอ้โหสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
6: มันจะต่างกัน
5: ครับไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันซะส่วนใหญ่โอ้ดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มอยู่บนหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นั้นเองจะโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมติผมโดนพี่พีทเตะนะ
6: ครับ
5: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมติสวิงปึ๊บปังอันนี้ผมอาจจะให้ดูเพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
7: ชอบแพ้เจ็บ
5: โอเคไปใครพี่นัดมา
7: ชอบโอเคชอบแพ้ชอบ
5: โอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโอวินัมเขาจะเรียกว่าเบสิกท่าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโอวินัม
6: โอเค
5: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
6: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโบวินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบ มันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลําโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
5: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
6: ใช่
5: เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึงถังกัง
6: ถังกัง
5: okay. ดองชึงถังกัง okay. คือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
6: ได้ครับ
5: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
6: ี
5: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
6: ครับ
5: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
6: เยี่ยม
5: อยากลองดูเลยไหมครับ
6: ได้ครับ
5: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
6: ดองชึง
8: พร้อมยิงไป
6: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอ่ะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำ

0: ท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทําได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่ออ่ะเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ําหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
1: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
0: ไม่มีนวม
1: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการ ทำแต้มจากมือนะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบบินัมนะครับอย่างเช่นสมมติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างนี้ไม่ได
0: ้ฟาว
1: อย่างนี้ผิดกติกาเขาจะเตือ นกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
0: ม
1: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
0: ครับ
1: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
0: จะไม่
1: ช้อนแบบนี้ไม่มีเค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โหดูความแรงด้วย
1: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแล้วแบบปึ๊บล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
0: ก็คือ
1: 1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปึ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
0: ม
1: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้มออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขา
0: ออก
1: ขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู
0: ้
1: เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับ1 2
2: ดีครับ
1: 3
2: ดีครับ
1: 4 5
2: 1 2ดี
1: 2
2: 1 2ดีครับ
1: 3
2: ปึ๊บดี
1: 4
2: ดี
0: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
1: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดได้

0: Yeah.
1: I have one.
0: จับขาได้นะช้อนโอเคครับพอครับขอบคุณครับขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
2: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
2: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็น martial art จริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโด old school เรื่องว่าเตะเอา impact จริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือ touching
2: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยาง performance และ combat นะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเค้าเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเค้าก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเค้าดูดีเลยนะเพราะ1ล่ะบุคลิกเค้าหุ่นเค้าเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เพอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเพอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมติว่าเขากระโดดหนีฟรายิงซิสเตอร์คิกหรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับแอคติ้งลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
2: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
2: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโด4อย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
2: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับนึงแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
2: แล้วอย่างพี่ป่าจะทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นอ่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
2: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นอ่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่ไหม
2: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกไหมฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลพี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
3: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้แล้วใช่ปะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
2: า
3: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป่าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
2: ์
3: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
4: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลเรื่องการในการโดดหนีบคอดองเชือกอะไรเงี้ย
5: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมไปหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
2: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
3: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ปะ
2: ครับ
3: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
4: ้
3: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปา ว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมๆกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
5: ใช
3: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
5: ใช่
2: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
3: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเนี่ยพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็ว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
1: ดองชิมบลูทูธอะไรเนี่ย
3: รู้จักไหมรู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
1: เฮ้ย
3: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะ

0: แต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
1: แต่ไม่มีคนซ้อม
0: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมมา3คนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
1: โอเคเจ๋ง
2: จริง
1: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
3: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
1: ้อะ
3: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
4: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
0: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
4: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ตะแบนที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
0: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
4: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
5: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กรุ่นหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
0: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โมบินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงมันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
1: ยังไม่เป็นที่รู้จัก
0: ซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี้พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโบวินัม
1: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
0: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Bovinum ตรงสนประชาชื่นนะครับแต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
3: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
0: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์ชัลอาร์ต
1: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
0: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละคร
1: แล้วว
0: ิ่งโดดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
1: เท่เลย
0: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับแอคชั่น
1: กำกับแอคชั่นครับ
4: กำกับรับแสดงด้วย
1: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ enjoy กับการได้มารู้จักโมบินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโบวินัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเ

0: ผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดียกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: เป็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
1: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
1: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
1: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
1: คร
0: ับเราก็เลยหาเอง
1: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
1: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
1: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
1: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัย
1: ครับผม
2: มันเองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหา

0: เองค่ะยังวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
1: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
1: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
1: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
1: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่า
0: ๆแสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลนิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
1: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18น
0: ะ
1: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางกวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

0: าจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: านที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ววนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยโอ้เยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะปะเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะ
4: ปาก
3: อย่างซุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: น
4: ี่
3: แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางค่ะ
3: อย่างนี้เราต้องมา ขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: ค่ะพอได้ปลามาก็ทุบใส
4: ่ไว้
3: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้เน
4: า
3: ะ
4: แบบให้
3: ง่าย
4: ๆใช
3: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: ใช่ค่ะบุกพอแตกก็ตามเลย
3: น้ำมันก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะพอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขามเหรอ
4: ใช่ค่ะมะขาม
3: ไม่
4: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็นเค
3: ็
4: ม
3: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดสด
3: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือหน่อย
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: หอมมากเลย
3: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: นึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: นี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคร
0: ับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความขลุกขลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะขลุกขลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไ
1: ม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: ชอบฟัง
0: เอ๊ะเข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุยเลยค่ะ
1: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลย
2: อร่อย
1: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
3: ใช่ยกไปเลยลูก
1: ยกไปเลย
3: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
1: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บ

0: แล้วเจอขมิ้นไปในหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
1: มันไม่ใช่หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยนะ
1: ปลามันสดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มันหวานในเนื้อ
1: ใช่ค่ะอร่อยมาก
0: อันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมาเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆให้หวานๆโหอร่อยมาก
1: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
1: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
1: โอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
1: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
1: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
1: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์เจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ป่ะอมรินทร์ทีวี
2: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่า

0: ให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: สวัสดีครับเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการเงินคู่สมรสเชื่อไหมครับมันมีตัวเลขที่แปลกมากเลยประมาณ1ใน3ของคู่สมรสที่จดทะเบียนนะครับจะจดทะเบียนหย่าทีเมื่อจดทะเบียนหย่านะครับแปลว่าเราก็มานั่งดูกันละว่าอะไรคือสาเหตุของการหย่าพบเลยนะครับว่าสาเหตุแรกที่คนหย่ากันเยอะเลยเนี่ยคือในเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินทีเมื่อเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการหย่าเราก็มาดูนะครับว่าเราจะบริหารยังไงดีในเรื่องของการเงินเพื่อให้ชีวิตครอบครัวนะครับชีวิตคู่สมรสเป็นไปได้อย่างยั่งยืนมั่นคงอันที่หนึ่งเลยศึกษานิสัยกันก่อนแต่งเลยคำถามเลยก็คือว่าเราจะแต่งเพราะรักหรือแต่งเพราะเรื่องการเงินณปัจจุบันนะครับถ้าเราศึกษาเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับความรักสำคัญก็จริงแต่ความสำคัญของเรื่องการเงินก็ไม่ได้น้อยกว่ากันศึกษานิสัยของคนที่จะแต่งงานด้วยว่าเขามีนิสัยยังไงบ้างอันที่สองเลยนะครับคุยกันให้เรียบร้อยกฎหมายบอกเลยนะครับสินส่วนตัวกับสินสมรสทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนแต่งงานคือทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจากแต่งงานเป็นทรัพย์สินสมรสคุยกันให้เรียบร้อยอะไรคือทรัพย์สินส่วนตัวอะไรคือทรัพย์สินสมรสหนี้เหมือนกันหนี้ก่อนแต่งงานก็เป็นหนี้ส่วนตัวหนี้หลังแต่งงานก็เป็นหนี้สมรสคุยกันให้ชัดเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเจอคู่สมรสเราที่เรามีภาระหนี้สินอยู่หรือมีสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงอยู่ตัดสินใจให้ดีจะแต่งงานกับเขาไหมท่านมาที่3เลยฐานการเงินจะบริหารเงินกันยังไงบ้างเชื่อไหมครับในเมืองนอกเขามีการทำวิจัยตัวนี้เลยนะปรากฏว่าครอบครัวที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีที่สุดคือครอบครัวที่เปิดบัญชีร่วม
1: โอเค
0: เปิดบัญชีร่วมนะครับแล้วเวลาจะใช้จ่ายเงินจากบัญชีนี้จะต้องมีการคุยกันมีการตัดสินร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพราะมันทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเงินที่เราจะบริหารเนี่ยนะครับจะใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับต้องผ่านการคัดกรองผ่านการวิเคราะห์ไปเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นหนี้หรือมีฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยมาถัดมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวการตัดสินใจทางด้านการเงินใช่ไหมครับคนที่มีอิทธิพลมากๆเลยในเรื่องของการตัดสินใจทางด้านการเงินเลยนะคือแม่คือผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่เขาเรียกว่ามีความซีเรียสหรือกังวลกับอนาคตค่อนข้างเยอะส่วนผู้ชายหรือพ่อนะครับจะเป็นคนที่ตัดสินใจโดยที่มีแม่เป็นคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการบริหารเงินเลยคือสามีภรรยาคุยกันเลยจะตัดสินใจเรื่องเงินหาพ่อต้องเป็นเขาเรียกอะไรมติเอกฉันท์ระหว่างคนที่เป็นพ่อและคนที่เป็นแม่การทำอย่างนี้นะครับทำให้การใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตเนี่ยจะเป็นไปอย่างรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะใช้วิธีไหนแต่ละวิธีมีประโยชน์ต่างกันแต่วิธีที่ทำให้เราสามารถมีเงินเก็บได้ดีก็คือใช้บัญชีร่วมนะครับใช้เรื่องไหนตัดสินใจร่วมกันจะช่วยทำให้เก็บเงินอยู่ครับ

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไหมด้วยแ
0: ปลกๆรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไป
1: อันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอ
0: ัน
1: นี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้ว
0: คร
1: ับเพราะพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เอาไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอกใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอกใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่แฟรี่
3: ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้ว่าเป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสักสองอาทิตย์ผ่านไปก
1: ็
3: คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้าน
3: เรา
1: ในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: โอ้แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษาแล้วว่า
1: เสร็จไปเสร็จมา
3: ใช่
0: ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนหญ้าเคาะดูมันจะพุ่ง
1: คอถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุหรือว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: มันจะมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่มั้ย
4: ใช่ครับใช่
0: น
4: ี่ค
0: ือของมันเลยใช่มั้ย
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เนี่ยชัดเจนเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้งแผ
1: งเป็นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่าง

0: ปูน
1: เป็นปูนปูน
2: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
0: บันไดเป็นโครงปูน
2: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกิน
0: ครับ
2: เราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
0: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
2: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
0: กาวตะปูมันแน่น
2: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
0: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
2: ้
0: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
1: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
2: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
0: นนี้นะครับ
2: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัด
1: แผ่นไม้ออก
2: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
0: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: อันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะป
2: ูอันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช่
2: แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียดรอยแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างนี้ตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
1: เก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
2: เออใช่
1: ลงลงไปด้วยทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกประทุ
1: ม
2: ห้องข้างใต้บันไดเนี้ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบเงียบ
0: ชื
2: ้นเย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: นะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะ
1: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วได้ติดตั้งใหม่ได้ง่าย
1: ใช่ครับแล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี้ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหม
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนนี่เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมไปจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะว่าจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดๆหน่อยก็คือเข้าไปได้เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมี

0: แบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงไม่ดีกว่า
1: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
0: เพราะนั้นสังเกตรอบบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
1: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
0: ่โอ้ฟังแล้ว
1: ขึ้นแบบเหมือนให้อาหาร
0: เออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
1: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
0: ่กลับมาใหม่แน่ๆ
1: กลับมากินใหม่นะคะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้จะอาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้านแล้วก็ลงไปอยู่ในดินโป่งอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเฮ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกละเหมือนจะเริ่มลงดินละฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพงผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาละถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
1: สังเกตอย่างนี้นี่เองแล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
0: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
1: ค่ะ
0: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือ มีไป repel
1: อ่ะดูเดือดอยู่ด
0: ูใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
1: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีรูปลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
1: ่ขับไล
0: ่แน่ว่าร
1: ี
0: เพลนนะครับ
1: โหมด
0: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
1: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
0: โอ้นี่สำคัญ
1: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีคือเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
0: กโอ้โหกรอบ
1: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของโคคือกินแล้วมันก็จะตุ๊บต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
0: ถึง
1: รังนะคะ
0: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่น
1: ค่ะ
0: เวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
1: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อย
0: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเลือกหนึ่ง
0: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
1: า
0: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางของปลวก
1: น
0: ี
1: ้
0: นี่เส้นทางของปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่ต้องมีดินที่เป็นสวนอะ
1: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
1: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้นี้คือใต้พื้นปูนเนี่ยค
1: ือ
0: ดินหมดเลย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลย
1: นะ
0: รอบๆบ้านเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
1: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
1: แตกต่างกันอุ้ย
0: สุดยอดเลยว่ะ
1: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
1: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วมาเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
0: เข้มข้นมาก
1: 1ต่อ60 ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
2: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
1: ใช่
2: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
1: ไม่ได้
2: ต้องผสมน้ำก่อน
1: เราต้อง
2: ราดรถ
1: ในบริเวณใช่
2: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
1: ผ่านไป
2: โอเคอ่ะต่อไปฮะ
1: ตัวนี้ก็คือ
2: ฝาขาว
1: ตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
2: ใช่
1: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
2: ือสูตรน้ำมัน
1: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
2: ได
1: ้คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไง
2: มันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
1: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้อันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
2: 1ต่อ40ลิตรครับ
1: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
2: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับ
1: เ
2: จ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลาลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าจะตรงนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถหุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
1: ใช้
2: การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นตัวนี้จะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
1: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
2: ราคาแน่นอนความแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วนี่สูตรใหม
1: ่ใช่ตามกระช
2: ับแล้วเนี่ย
1: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสนะคุณน้องเต
2: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
1: ัน
2: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
1: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
2: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
1: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดอันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได
2: ้นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป
1: ็
2: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้ว
2: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อัญชาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยไหม
3: ใช่ลงคันดินเลย
2: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
3: ใช่ครับ
2: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
3: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
2: สอดเข้าไป
3: ใช่ครับ
2: สาดไปเรื่อยเลย
3: มันจะได้ไปทั่ว
2: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
3: เดี๋ยวผสมก่อนครับ
2: นี่คือน้ำกี่ลิตร
3: 20ลิตรครับ
2: 20ลิตร
3: ฮะ
2: เมื่อกี้บอกว่า
3: เนี่ยเราใช้สารสีส้ม
1: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกากะเอาก
2: ากะเอานะว้าวโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
1: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบน
3: ี้
1: ด้วย
3: ถุงมือยาง
2: ใช่เป็นสารเคมี
3: ก็เป็นถุงมือยางนะครับ
1: ถุงมือยางนะคะ
2: ถุงมือผ้าก็ซึมแต่ถุงมือ
1: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
2: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
3: แล้วก็
2: ส่วนอันนี้ก็คือ
3: สารอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
2: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
3: พร้อม
2: อัดน้ำยาเข้าไปในถังถังลมเรียบร้อย
3: ถังปั๊ม
2: เตรียมตัวพ่นนะ
1: เป็นนวดเลยนะ
3: ถังลมนี่ขนาด
2: เสริมนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
1: ท่อฉีด
2: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
3: ตำประมาณนี้
2: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได
1: ้
2: ด้วย
1: เดี๋ย
2: วมันจะมันถึงดินเหมือนกันโอเค
3: เดี๋ยวผมลอง
1: หัวพวกนี้มันปรับได้
3: ได้ครับเดี๋ยวลมมันรั่ว
1: รั่วจ้า

0: อนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ลาดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตนึง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยลาดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี้ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างจะมีคานพอดินอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจําเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหพี่จ๋านี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางตัวนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนเนื้อตะเกียบแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ3-4 เดือน5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ย
2: เ
1: ราก็ใช้ดอกขนาด18 มิลเจาะ
2: 18 มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15 เซนก็เจาะทะลุ15 เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินอะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปในดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับงานนี้งานหนักคุณทางบ้านอาจจะทำไม่ได้ใช้ช่างดีกว่าในการทำงานเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เล
1: ยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับ
2: เสมอพื้นเลย
1: ถ้าไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะคนน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: ฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก
1: ็จัดการ
0: หัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่ง
0: แล้วก็ถูปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยวันนี้ครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
2: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่มีสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องทางบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ฟังครับ
3: อมรินทร์ทีวี

ที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคอีสานตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17ในช่วงวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อย

ละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยอง

องพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันชิวตูตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: เป็นอย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะ

0: และในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3เอ้าเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นข้าสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหรออ
0: ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์อีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
4: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
7: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
4: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
3: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันน่ะเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัม

0: ลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
2: ดีมากเลย
3: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
4: เย้ดีมากได้ความรู้เยอะเลย
5: ดีมากเลย
6: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
7: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว
10: เฮ้ย

0: ความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวน

0: จะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork h a n d f o r k hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can w a t e r i n gC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทัยทานใส่กูซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่

ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์ภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่างๆ
1: จุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะก็จะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับคนเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้นะคะ
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในตัวราซานญ่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวตราสัญญาของเราเป็นอย่างรูปร่างหน้าตาตัวตราสัญญาของเราก็เหมือนกับตราสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ตัวผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักโขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตูนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซานญ่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเตาอุ่นค่ะเริ่มแรกเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมอยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเผื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเฮ้ยเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่าเอ้ยมันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้ สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมๆก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

ือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

0: ก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปอไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

0: หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมอาทรงนะครับมาเจอกับท่านอีกแล้วนะครับท่านผู้ประกอบการทุกคนนะครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ว่าขายของออนไลน์จะเลือกผู้ขนส่งสินค้ายังไงถึงจะประหยัดต้นทุนที่สุด เรามาคุยกันว่าบางทีถูกที่สุดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะฮะเวลาเรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าลืมอย่ามองแต่ต้นทุนเนี่ยอย่าลืมมองเรื่องของบริการด้วยนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าการพัฒนาของ last mile order delivery แบบนี้คือส่งของอย่างเงี้ยครับที่เราทำกันเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขาพัฒนาได้มาถึงจุดที่ดีมากๆแล้วนะฮะความเร็วไม่ต้องห่วงแต่ที่เหลืออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงราคาครับข้อแนะนำของผมก็คือว่าเวลาที่เราจะทำแบบนี้อย่ายึดติดกับคนใดคนหนึ่งเวลาที่เราทำงานกับคนหลายๆคนน่ะมันจะช่วยทำให้เรามี2งอครับนะฮะ1คือเราไม่เหงาครับเราไม่เหงาตรงที่ว่าคนนี้เขาก็จะมามีข่าวสารมาบอกเราว่าเป็นยังไงคนนี้เขาก็จะมีข่าวสารมาบอกเราคนนี้เขาก็จะมาว่าคนนั้นให้เราฟังนะคนนั้นก็จะมาว่าคนนี้ให้เราฟังแล้วเราก็นั่งฟังครับสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็จะไม่เหงาครับแล้วเราจะมีความรู้ด้วย2คือเราไม่โง่ครับนะการที่เราไม่โง่ก็คือสมมติว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้ถูกที่สุดมันไม่มีใครถูกที่สุดได้ตลอดกาลนะครับมันจะต้องมีวันที่ถูกและวันที่ราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่คนที่เพิ่มราคาแพงอยู่นะก็อาจจะมีการลดราคาลงเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้จากที่เคยจ่ายอยู่ x บาทขึ้นมาเป็น x บวก2บาท x บวก3บาทในขณะที่คนนี้ x ลบ1บาทเป็นต้นนะฮะแล้วเราก็ต้องพยายามบริหารครับความสามารถของผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยมันจะเก่งกว่าเดิมเยอะนะครับอย่าไปเอาความเคยชินนะทำงานกับคนคนเดียวแล้วนึกว่าดีไม่ดีครับในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเซอร์วิสเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ไปแล้วครับมันกลายเป็นสิ่งที่มันเจเนอรัลทั่วๆไปละเราจะได้ไม่มี2งอนะครับไม่เหงาและไม่โง่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเรา

ด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอการรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราจะต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องนึงเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจร

รจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงจะได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่6รู้ปรับรู้เกมอันที่7รู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิ

นเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: วอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นที่จะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยใ แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อหมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบห้าหมู่และกินแล้วมันราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้งสี่ทุ่มตั้งแต่ห้าโมงสามโมงออกในไลน์แมนก็สามโมงถึงสี่ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่แหละค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าเออถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยังปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถ พกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

ชีวิตในเมืองทุกๆเช้าเราก็มักจะเห็นความเร่งรีบความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปใช้ชีวิตทั้งพนักงานออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเรียกได้ว่าทุกๆคนรู้แล้วแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: ช่ไหมคะ
1: น้องหญิงสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับน้องหญิงแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเอ๊ะแต่ว่าเห็นแต่งชุดนักศึกษานี้โดดเรียนมาหรือเปล่าครับไม่ไปเรียนหรอ
0: ยังมีไปเรียนต่อค
1: ่
0: ะ
1: อ๋องั้นถามก่อนเลยดีกว่าว่าทางน้องหญิงเองเนี่ยเรียนที่ไหนเอ่ยคณะอะไรปีอะไรครับ
0: ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะภาคภาษาอังกฤษตอนนี้อยู่ปี4ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ถามนิดนึงว่าชื่อร้านนี้ต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่มั่นใจในการอ่าน
0: เซตติโน
1: เซตติโนใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไร
0: จริงๆมันมาจากคำว่าเปตติโนค่ะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแฮปปี้ค่ะแต่ที่เราผันตัวแรกมาเป็นตัวแซดแทน
1: ตัวแซดจะเป็นคำว่าความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คืออยู่ในร้านนี้ก็จะมีความสุข
0: ใช่อยากให้ลูกค้าใช้ของเราแล้วมีความสุข
1: อ๋อยิ้มแย้มเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะมาทำเครื่องหนังหรือเป็นพวกกระเป๋าแบบนี
0: ้คือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงมาขายของวันนี้ก็คือเหมือนแบบตอนเด็กๆใช่ค่ะ
1: ร
0: ู้สึกอยากแบบโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นแบบ
1: เป็นเจ้านายตัวเอง
0: ไม่ใช่ด้วยนิดนึงใช่ตอนเด็กชอบแบบได้สติกเกอร์ฟรีมาแล้วไปขายคนงานที่บ้าน
1: อ๋อแสดงว่ามีหัวการค้าตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก็ค่ะก็ชอบด้านนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมาเต็มที่ค่ะแต่ทีนี้เราก็เลยเลือกเรียนคณะบัญชีภาคภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์พอเข้ามาเรียนปุ๊บเราได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักรุ่นพี่ในที่แบบคนที่รู้สึกว่าแบบเขามีแพชชั่นคล้ายๆกับเรามีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเหมือนเราก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันเรื่อยๆใช่ป่ะคะจนมาปี2อะค่ะมีรุ่นพี่ที่รู้จักชวนมาทำแบบเฮ้ยเนี่ยเราลองมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาไหมแบบอยากลองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดูไห
1: ม
0: แล้วก็โอเคมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเร็วเราก็ได้เปรียบคนอื่นใช่ป่ะคะ
1: ค่
0: ะเราก็เลยโอเคงั้นมาทำกันตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเราจะทำอะไรดี
1: จับต้นชนปลายไม่ถูกรู้แต่ว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง
0: ใช่รู้แค่ว่าเราฟอร์มทีมขึ้นมาปุ๊บ5คนทุกคนอยากมี
1: คือเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ ทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็มาจบที่เครื่องหนังอะค่ะจริงๆนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากพี่ในทีมคนนึงอะค่ะคือช่วงนั้นที่เขาเรียนจบใช่ป่ะคะปี4ยังอยู่ปี2ปึ๊บเขาเรียนจบปึ๊บเขาเริ่มมองหาแบบของที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะซึ่งกระเป๋านั้นก็เป็นอะไรที่แบบสิ่งที่จำเป็น
1: เด็กจบใหม่มาปุ๊บเริ่มเข้าทำงานต้องมีเปลี่ยนกระเป๋าใหม่
0: ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยแบบกระเป๋านั้นที่คุณภาพดีค่ะแต่ว่าราคาไม่สูงมากหายากมากในตลาดค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นเราลองมาทำกันเองดูไหมค่ะ
1: อย่างย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรา5คนอ่ะมาเจอกันได้ยังไงเป็นพี่ที่คณะทั้งหมดเลยป่ะ
0: มีหญิงอยู่ธรรมศาสตร์คนเดียว
1: คนเดียว
0: อีก4คนอยู่จุฬาค่ะ
1: อ๋อแต่เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมหรือว่า
0: คือหญิงรู้จักกับพี่ฝั่งอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่หญิงก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมหาลัยอะค่ะแล้วตอนนั้นมันมี business case ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนจัดแล้วพี่เขามาแข่งพอดีเราก็เลยได้แบบ
1: รู้จักกันใช่

0: ชั่นนะคะ
1: โอ้ก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำกิจกรรมของคณะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเราก็เป็นคนที่แบ่งเวลาร่วมกิจกรรมของคณะด้วยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ชมรมอะไรบ้างไหมครับในตอนเรียน
0: จริงๆ BPA ไม่ค่อยมีเป็นชมรมนะคะอย่างถ้าเป็นกิจกรรมคณะค่ะคืออย่างตอนปีหนึ่งอะค่ะก็เป็นรองประธานรุ่นของ BPAพอขึ้นปี2นะคะก็จะมีแบบกิจกรรมก็เป็นไปสมัครเป็นคณะกรรมการพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะค่ะก
1: ็
0: คือเนี่ยจะได้ทำร่วมกับฝั่งไทยด้วยที่ไม่ใช่แค่ BPA อะค่ะ
1: ครับเราเป็นฝั่งอินเตอร์
0: ใช่เราเป็นฝั่งอินเตอร
1: ์แล้วตอนนี้หลังจากที่รับกิจกรรมด้วยมีกิจกรรมของตัวเองด้วยเราสามารถแบ่งเวลาได้ไหมต้องมีเรียนด้วยนะ
0: ใช่ค่ะคือเหมือนจริงๆหญิงรู้สึกว่าคนเรามันมีเวลาสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะเอาเวลานั้นอะแบ่งให้กับอะไรค
1: ือ
0: เหม
1: ือ
0: น
1: แบบความสำคัญ
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราล็อกเวลาสำหรับแบบที่จะทำตามความฝันของตัวเองเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเวลาสำหรับสิ่งนะคะอย่างตอนนี้ใช่ค่ะหญิงก็แผนว่าแบบโอเคหญิงคิดว่าตัวหญิงเองเนี่ยสามารถทำทีหนึ่งได้มากสุดคือ3อย่างก็คือตอนนี้คือเรียนด้วยอันที่2คือเวลาสำหรับกิจกรรมในคณะค่ะกับอันสุดท้ายก็คือเซตติ้งค่ะ
1: แล้วตั้งแต่พอมาทำเครื่องหนังปุ๊บเราเริ่มแรกมาจากกระเป๋า
0: ใช่
1: ไหมครับดูกระเป๋าเปล่านี้เลยไหมหรือว่าเป
0: ็
1: น
0: ใช่ค่ะมีรุ่นนี้แล้วก็มีเป็นกระเป๋าตังค่ะจริงๆเซตติโนมีเขาเรียกว่าอะไรโค้ดประจำแบรนด์ก็คือ be make sure you look good ค่ะก
1: ็
0: คือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใส่อะไรพอแบบหยิบอะไรมาแมทช์กันเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าดูดีใช่
1: ดูดีมีสไตล
0: ์ต้องดูดีแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า
1: อ๋อคือตั้งแต่เดินเข้ามาก็ดูดีแล้ว
0: พอใช้ของก็ยิ่งดูดีขึ้นมาอีก
1: อ๋อแล้วอย่างเราเคยมีฟีดแบ็กถามลูกค้าแล้วมีระบบสมาชิกไหมหรืออะไร
0: มีค่ะตอนนี้มีเป็นเมมเบอร์การ์ดค่ะก็คือจะมีลูกค้าที่แบบติดตามแบรนด์เรามาตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นเลยเขาก็จะแบบคอยติดตามมาทุกคอลเลกชันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ
1: ครับแล้วอย่างตัวเครื่องหนังเองอ่ะไหนอ่ะพวกผลิตภัณฑ์ไหนเราไปหาวัตถุดิบ
0: คืออย่างช่วงแรกที่เริ่มเด็กๆเราก็เดินตลาดหนังอะค่ะตรงเจริญรัตน์คือเราทั้งทีม5คนเนี่ยก็ไปเดินตลาดหนังไปนั่งเลือกทีละผืนเลยนะคะว่าแบบเอ้ยผืนนี้เราจะเอาผืนนี้โอเคผืนนี้ไม่โอเคยังไง
1: แต่แต่ละคนมีความรู้ทั้งเรื่องนี้ก่อนไหมหรือว่าเราก
0: ็ตอนแรกไม่มีค่ะไม่มีใครมีพี่คนหนึ่งที่มีแบบพวกเครื่องหนังเขาชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้แบบด้วยความที่ทุกคนอยากทำเราก็เลยช่วยกันศึกษาช่วยกันดูว่าแบบเวลาเลือกหนังเนี่ยต้องแบบดูยังไงอย่างเงี้ยค่ะแบบอันนี้เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยยังไงแต่พอธุรกิจมันขยายขึ้นใช่ไหม
1: ค
0: ะตอนนี้ก็เริ่มโตพอที่จะสั่งหนังจากโรงงานได้ค่ะคือสั่ง
1: ก็เป็นล็อตๆได้แล้วผมตอบรับยังไงหลังที่เราฟีดแบ็กจากที่เราเปิดร้านมันระยะ
0: ค่อนข้างดีนะคะถ้าในเรื่องของผลตอบรับเพราะว่าอย่างเปิดมา2ปีก็โตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีฟีดแบ็กด้านลบเท่าไหร่
1: เป็นเรื่องคุณภาพของ
0: ใช่ค่ะ
1: และจากของนี่ถือว่าเราขายเฉพาะแค่หน้าร้านหรือว่าเรามีขายออนไลน์ด้วย
0: มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเพราะเราเริ่มมาจากออนไลน์ก็ยังขายออนไลน์ต่อไปแล้วก็มีใช่ค่ะแต่ก็มีหน้าร้านที่นี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือที่ห้างคริสตัลอะค่ะ
1: ซึ่งเปิดใหม่
0: ใช่ค่ะที่เปิดใหม
1: ่และจากการทำงานสัก2ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
0: จริงๆต้องแบ่งเวลาก็ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะที่แบ
1: บ
0: จะสอบแล้วนี่ก็ต้องมาทำหรือว่าแบบกิจกรรมก็ต้องทำเหมือนทุกอย่างมัน
1: คนเดือนนี้เขาก็จบหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาก็จบกันแล้ว
1: จริงๆอุปสรรคก็คือแค่เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วเรื่องลักษณะการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าลักษณะการรับมือลูกค้าผมเชื่อว่าขายของมันต้องเจอลูกค้าแปลกๆบ้างแหละ
0: ก็มีค่ะแต่ว่าอย่างกรณีลูกค้าคือส่วนใหญ่ที่แบบลูกค้าจะคอมเพลนมาคือเรื่องชนิดของหนังอะค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆหนังที่เราเริ่มใช้ตอนแรกเนี่ยค่ะหนังตอนนี้ค่ะไม่ใช่เป็นตัวออยเนี่ยค่ะคือจริงๆหนังชนิดเนี้ยมันนิยมที่ต่างประเทศมากค่ะแต่ว่าที่คนไทยยังไม่ค่อยได้ใช้กันแบบยังไม่ค่อยนิยมอะค่ะ
1: รู้จักม
0: ากใช่เพราะว่ามันหนังชนิดนี้มันเป็นหนังที่แบบเป็นร้อยง่ายแต่คือใช้นิ้วถูออกได
1: ้
0: ทีนี้เราก็แบบตอนแรกเราก็แจ้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นกับหนังประเภทเนี้ยค่ะก็จะมีแบบฟีดแบ็กมาเรื่องหนังบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหญิงว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังอย่างหนึ่งด้วยนะการที่แบบเรามีกระเป๋าของเราแล้วเราแบบมันเป็นรอยเฉพาะตัวของเราเองอะค่ะเหมือนเราเป็นคนทำให้รอยนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับน้องหญิงในช่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีการแบ่งเวลาในของการทำงานหรือของการเรียนและของอนาคตได้อย่างไรครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนะ ไร
1: เอาละครับกลับมาอยู่กับน้องหญิงนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนการเงินของการชีวิตส่วนตัวแต่เริ่มแรกเลยว่าหลังจากที่เรามีกิจการของตัวเองเนี่ยเรามีการแบ่งเวลาไหนให้กับครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวของเราเองบ้าง
0: ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะครอบครัวหญิงเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเรื่อยๆค่ะก็คือแต่ว่า
1: ไปลูกตามนั้น
0: ใช่จะทำอะไรทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็บอกก่อนแต่จะไปไหนก็บอกก่อนนะคะแต่ว่ามีแค่วันอาทิตย์ตอนเย็นที่ต้องกลับมากินข้าวด้วยกัน
1: เป็นเหมือน family day
0: ใช่ค่ะเป็น family day
1: แล้วเขาสนับสนุนหรือมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมกับการที่เรามาทำกิจกรรม
0: คือจริงๆตอนแรกคุณพ่อคุณแม่อ่ะตอนแรกเราไปบอกโปรเจกต์นี้โปรเจกต์อย่างนี้นะก็บอกเขาก็เหมือนแบบค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงค่ะแต่เหมือนพอตอนนี้มันอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ตัวเขาก็เห็นว่าแบบเออเนี่ยมันก็โตมาได้ขนาดนี้
1: เขาก็เลยเป็นห่วงเรื่องอะไรตอนแรก
0: เหมือนเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาเยอะค่ะเขาก็ค่อนเป็นห่วงว่าแบบเออเนี่ยเหมือนต้องมีการวางแผนดีๆนะอะไรเงี้ยแบบจะทำอะไรก็ต้องรู้จักวางแผน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเราเอาเงินทุนมาจากไหนเพราะบางคนอยากมีกิจการของตัวเองแต่มีข้ออ้างเลยข้ออ้างที่เป็นคอมมอนยอดฮิตคือฉันไม่มีเงินทุนไม่จะเริ่มยังไง
0: ค่ะจริงๆอันเนี้ยเราเริ่มกันจากเล็กๆอะค่ะก็เลยเงินเล็กๆพวกนั้นคือเป็นเงินแบบเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆก่อนมาทำเซติโนสอันเนี้ยค่ะช่วงม.6ปีหนึ่งเนี้ยก็เคยศึกษาพวกเล่นหุ้นนะคะมีเล่นหุ้นบ้าง
1: อ๋อคือนอกจากเก็บออมสะสมเด็กๆแล้วก็เอาเงินบางส่วนที่ออกมาลง
0: ใช่ค่ะ
1: และจริงแล้วส่วนตัวมีคนลักษณะการเก็บออมหรือแบ่งเงินสัดส่วนเป็นยังไงบ้าง
0: จริงๆแบบหญิงได้มาทุกเดือนค่ะหญิงจะแบ่ง 20% ไว้ออมแบบเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อนเลยคือ
0: ใช่
1: เพราะว่า
0: ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่หักก่อนนี่สิ้นเดือนก็
1: สมมติมี100ก็20บาท
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเก็บไว้ไหนนี่
0: คือ
1: แบ่งเหมือนปกติเลย
0: เปล่าค่ะคือ 20% ใช่ป่ะค่ะอันเดอร์ 20% นี้ก็แบ่งครึ่งด้วยอ่ะแบบเหมือนครึ่งนึงแบบก็เก็บแบบพวก long term อ่ะค่ะกับอีกครึ่งนึงก็คือเหมือนแบบพวกออมปกติที่แบบหญิงรู้สึกว่าพอด้วยความฝันนะคะที่ว่าแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแบบเมื่อโอกาสนั้นมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะ
1: เกิดขึ้นเมื่อไหร่
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรา invest in แบบ long term อย่างเดียวอ่ะพอเราต้องการใช้เงินจริงๆแล้วเราจะแบบเอาออกมาไม่ได้ทีนี้ก็คือเหมือนแบบก็เลยมีก้อนนึงที่แบบเป็นออมเพื่อแบบเพื่อให้มัน
1: แบ่งเงินสดที่เราสามารถเรียกใช้ได้อย่างที่เราต้องการและอีก 80% ที่เหลือไปไหนเอ่ย
0: ก็มีค่าใช้จ่ายแบบพวกค่ารถค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเดินทางค่ะแล้วก็ค่าอาหารใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่า
1: ก็เรียกได้ว่า 20% นี้เราตั้งเป้าเลยไหมว่าเราต้องทำได้ทุกเดือนแบบนี
0: ้ใช่ค่ะทุกเดือนค่ะ
1: ลำบากไหมตอนแรกหรือทำไมถึงเราคิดว่า 20% มันเพียงพอเพราะจากอะไร
0: จริงๆเหมือนการที่ได้ 20% มาเหมือนเราก็ต้องแบบประมาณตัวเองด้วยอ่ะแบบประเมินตัวเองว่าเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเราจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่แล้วเราจะมีเก็บประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ จนเราตั้งเป้าว่าโอเคทุกเดือนเราต้องเก็บได้ 20% นะคะอย่างสมมุติว่ามันจะมีเงินก้อนนึงแบบไปเที่ยวไปเที่ยวเงี้ยค่ะไว้สร้างคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราออมเราต้องไปเบียดเบียนตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะ
1: แล้วอย่างที่บอกนะสนใจมากที่ยีบอกว่าค่ากินแต่เราไม่ใช่กินปกติเหมือนกินเล่นเพื่อความหรูถ่ายรูปปกติแต่บอกว่าเรากินเพื่อคอนเนคชั่นหมายความว่าไง
0: ใช่ค่ะคือเหมือนหญิงรู้สึกว่าการที่เราแบบไปเที่ยวหรือไปกินอะไรกับเพื่อนนะมันไม่ได้หมายความว่าเราไปเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่เหมือน
1: ไปแฮงเอา
0: ท์ใช่หรือว่ามันก็ได้ประโยชน์มันก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะคะ
1: มันก็มีความสุขใช่ตอนนั้น
0: แล้วว่าเราก็เหมือนแบบเราได้คอนเนคชั่นด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าแน่นะคนเราต้องพึ่งเขาหรือเขาต้องพึ่งเราหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ารักษาความเป็นเพื่อนไว
1: ้เพราะที่สังเกตว่าจากคอนเนคชั่นตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีตรงนี้ได้มันก็เกิดมาจากคอนเนคชั่นตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยไม่ว่าจะโปรโมทหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีมันจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น
1: แล้วคิดว่าการออมหรือการเงินมีประโยชน์ยังไงบ้างไหมที่เราถึงต้องเก็บ 20%
0: ถึงว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินแล้วถ้าเราไม่ออมถึงเวลานั้นเราก็จะอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอะค่ะ
1: แล้วโดยปกติอย่างน้องหญิงเองอะเรียน BBA ด้วยซึ่งเป็นเหมือนทำบัญชีการเงินอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนี้มันมาช่วยซึมซับหรือช่วยสอนอะไรไหมให้เราเป็นคนบริหารจัดการเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเทียบคนปกติ
0: หญิงเรียนด้าน finance มาค่ะก็หญิงว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งนะหมายถึงแบบมันสามารถเอาแบบความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อะค่ะพวกแบบ อาจจะทำรายรับรายจ่ายได้ด้วยค่ะแบบทำพวกcash inflow outflow อย่างเงี้ยแล้วก็แพลนหรือว่าแบบช่วยตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือไปต่อยอด
1: แต่จริงต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของน้องเองก็ไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั่วไปอาจจะวัยนี้อาจจะแค่มีกินมีเที่ยวมีกระเป๋าใหม่เกินวันก็พอแล้วหรือเปล่าทำไมเราถึงมีความคิดที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึง
0: จริงๆคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะเหมือนคุณพ่อก็เป็นไอดอลนึงว่าแบบแต่ก่อนเขาก็เริ่มจากศูนย์นะคะจนเขามีทุกวันนี้ได้ทิงก็เลยรู้สึกว่าทิงก็อยากจะเริ่มอะไรด้วยตัวเองเหมือนกัน
1: ได้เรียนรู้จากตัวอย่างใกล้ๆตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยอยากเป็นคุณพ่อเป็นไอดอล
0: ใช
1: ่แต่เราก็สนุกไปกับมันถูกไหมครับไม่ได้แบบ
0: สนุกค่ะ
1: เฮ้ยเคร่งที่ว่าเราจะต้องถึงมันเท่านู้นเท่านี้ภายในเวลา5ปี10ปีเท่านี
0: ้จริงๆค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะคะเหมือนทำอะไรที่เราแฮปปี้โดยที่แบบมันยังไม่ได้หลุดไปจากแผนที่เราหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นวางกรอบหลวม
0: ๆใช่
1: เอ๊ะแล้วอยากมีกิจการแบบนี้แต่ปล่อยให้เวลามันทำงานหรือปล่อยให้เราทำทุกวันนี้ให้ดีสุดป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: และในอนาคตมองว่ากิจการสตีโน่เนี่ยเป็นไงบ้างวางแผนไว้ยังไง
0: จริงๆถ้าในด้านของที่เป็นสินค้าค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเราตอนนี้เราเริ่มมีการออกแบบดีไซน์กระเป๋าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเพิ่มอิสเซอรี่อย่างตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์สวีเดนนะคะ Daniel Wellington แล้วก็มีแพลนว่าเราอยากจะไปต่างประเทศด้วยโดยที่แพลนเราเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมองแบบประเทศอาเซียนนะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มรีเสิร์ชแบบพวกมัลติสโตร์ของแต่ละประเทศอยู่อะค่ะว่ามีร้านไหนที่เราสามารถแบบเอาของเราไปฟิตอินได้ไหมหรือว่าแบบว่าของเราไปฝากขายได้บ้าง
1: แต่ก็ตั้งเป้าว่าจะใช้ชื่อแบรนด์นี้แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: คงไว้ไม่ว่าจะไปตลาดไหนก็ตาม
0: ใช
1: ่สุดท้ายแล้วให้ฝากของถึงนักศึกษาวัยเรียนหรือคนธรรมดานั่นแหละที่ยังไม่มีกิจการเป็นของตัวเองถ้าเขาอยากจะมีเขาต้องเริ่มยังไงหรือเขาต้องทำยังไงบ้าง
0: คือหญิงก็อยากจะฝากว่าแบบอย่ากลัวที่จะลงมือทำอะค่ะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวค่ะเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นอีกก็ได้เราอาจจะไม่มีโอกาสที่แบบทำความฝันของเราให้สำเร็จอะค่ะ
1: เพียงแค่คุณเริ่มเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองแหละเพราะตอนอย่างน้องหญิงเริ่มน้องหญิงก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลย
0: ใช่ไห
1: ม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วส่วนสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่มีเงินทุนให้คำแนะนำเขายังไงดี
0: เริ่มออมเงินค่ะคือหญิงว่าคือเหมือนแบบการที่จะเริ่มธุรกิจหนึ่งยังไงมันก็ต้องมีเงินทุนค่ะคือถ้าคุณไม่รู้จักออม
1: ยังไงก็ต้องมี
0: คือถ้าคุณไม่รู้จักออมเนี่ยคุณก็ไม่มีเงินทุนนะคะคือหญิงไม่ได้มองว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะนะคะหญิงแค่รู้สึกว่าต่อให้มีเงินทุนเล็กๆอ่ะแต่คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได
1: ้เล็กๆนี่สักหลักหมื่นนี่ก็เริ่มได้ไหม
0: หญิงว่าเริ่มได้นะคะ
1: จริงๆไม่บางคนอาจจะมองว่าโอ้ยฉันต้องมีแสนก่อนฉันต้องมีล้านก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆถึงไม่จำเป็นเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ก็ไม่ได้เริ่มมาจากเงินล้านหรือว่าอะไรเลยค่ะ
1: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องหญิงมากๆนะครับที่ให้ความรู้หรือให้ข้อคิดดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี
0: ้
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมทางน้องหญิงเองก็เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็เริ่มต้นที่จะลงมือทำไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบน้องหญิงนะครับช่วงหน้าครับไปเราไปติดตามกูรูกันเขามีเคล็ดลับแนะนำวิธีการวางแผนทางการเงินให้แบบฉบับนักศึกษาครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผน
2: เพื่ออนาคตไกลเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับข้อคิดในการวางแผนการเงินในแบบฉบับนักศึกษากันครับ
3: ค่ะสำหรับนักศึกษานะคะก็อยู่ในวัยที่กำลังแสวงหานะคะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาจะแสวงหาทั้งโอกาสในชีวิตทั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความหมายในชีวิตนั้นการแสวงหาของเขาเหล่านี้รวมกับว่าในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังแล้วก็มีเวลาเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้เขาควรจะใช้เวลาไปปล่อยพลังในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะตรงนี้สำคัญคือถ้าเด็กๆไม่สามารถบริหารจัดการเวลาแล้วก็พลังที่มีอยู่ได้เนี่ยอนาคตเขาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากให้เป็นนะคะตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินไม่ว่าเขาจะมีเป้าหมายยังไงในชีวิตไม่ว่าเขาจะอยากจะมีอนาคตแบบไหนนะคะที่เขาเรียนอยู่เขาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ต้องใช้เงินไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดนะคะทางนึงที่จะช่วยเขาได้ก็คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะวันนี้ให้3เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจัดการการเงินของตัวเองนะคะ1ก็คือเขาต้องใช้เวลาใช้พลังที่เขามีเนี่ยในการหาค้นหาตัวเอง ค้นหาตัวเองอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะไปฝึกงานเขาอาจจะไปหาประสบการณ์ในที่ที่เขาสนใจนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช้เงินนะคะที่ไม่ใช้เงินก็ง่ายใช่ไหมคะสนใจตรงไหนก็เข้าไปทำได้เลยแต่นี่มันก็มีบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้เงินบ้างเช่นสมมติเขามีความสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองอยากเรียนพิเศษอยากเรียนภาษาอยากไปใช้เวลาช่วงซัมเมอร์สั้นๆในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะอบรมคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างเงี้ยต้องใช้เงินนะคะมันเด็กๆก็จะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เจอว่าตัวเองควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทางเลือกในชีวิตมันเยอะนะคะ2ก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องชัดมากๆหลักการง่ายๆในการกําหนดเป้าหมายทางการเงินนะคะคือ1เนี่ยเค้าต้องกําหนดเป้าหมายในชีวิตเค้าก่อนพอเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรใช่ไหมคะในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้คีย์เวิร์ด3คำนะคะจำง่ายๆจำแม่นๆเลยค่ะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะอีกทีนะคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างเช่นสมมติเด็กๆบอกว่านักศึกษาว่าโตขึ้นอยากจะไปเป็นนักวางแผนการเงินนะคะซึ่งเป็นวิชาชีพในแวดวงการเงินที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยนะคะอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินเขาก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่าการจะเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเขาต้องอบรมเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปสอบอะไรบ้างนะคะแล้วมันใช้เงินยังไงบ้างอย่างเช่นวางแผนว่าอีกสัก5ปีหลังจากเรียนจบได้ทำงานมีประสบการณ์แล้วอยากเป็นนักวางแผนการเงินแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะอบรมประมาณ 10,000 บาทถ้าเขามีเป้าหมายชัดว่า5ปีอยากเป็นนักวางแผนการเงินใช้เงินอบรมเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็จะบอกแล้วอ๋อหลักสูตรที่1ใช้เงิน 10,000 บาทก็ต้องพยายามมาคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยต่อเดือนเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้นะคะถ้า1ปีข้างหน้าจะอบรมหลักสูตรที่1เรามีละเป้าหมายชัดอบรมหลักสูตรที่1 10,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าเห็นไหมคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อให้บรรลุเป้าใหญ่ที่จะเป็นนักวางแผนการเงินในระยะกลาง5ปีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาต้องเริ่มออมเงินแล้วล่ะนะคะเดือนละ800ถึง900บาทปีนึงเขาก็จะมี 10,000 บาทเพื่อที่จะไปเรียนตรงนี้ได้นะคะงั้น1ใช้เวลาในการหาทางเลือกที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้2ตั้งเป้าหมายให้ชัดๆแล้วก็3สำคัญที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำงั้นเขามีแผนแล้วมีเป้าแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะมันต้องหลักง่ายๆนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักลงมือทำเพราะฉะนั้นต้องทอนะคะทำทันทีแต่นี้ให้ไกด์ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบให้ปฏิบัติได้เลยก็คือท่องไว้เลยค่ะว่าเรามี4รู้ครบแล้วหรือยังนะคะเรารู้หาไหมใน4ปีที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาที่จะใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดงั้น4ปีเนี้ยถ้าเราจะใช้เวลามาหารู้หานะคะอาจจะหางานทำหารายได้พิเศษใครมีทักษะสอนพิเศษได้ก็ไปสอนพิเศษนะคะหรืออยากจะไปฝึกงานที่ได้สตางค์ก็มีนะคะหรืออยากจะขายของออนไลน์มันเป็นช่วงที่เขาจะทดลองทดสอบเนี่ยได้แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ1คือรู้หา2ต้องรู้เก็บออมนะคะหาเงินได้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าเงินที่หามาได้มันไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้เพราะรู้ออมสำคัญมากอย่ามองว่าเราเงินน้อยเราเลยออมไม่ได้นะคะไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยให้เริ่มออมทันทีนะคะแล้วก็3ในเรื่องการรู้ใช้การรู้ใช้เนี่ยสำคัญตรงคีย์เวิร์ด2คำง่ายๆนะคะคือ need กับ want อันนี้ต้องเขาเรียกทบทวนต้องเตือนตัวเองเสมอๆนะคะว่าความจำเป็นคืออะไรความต้องการคืออะไรอยากให้หาเรียกสติตัวเองอะค่ะอย่างเช่นเวลาจะไปซื้อของเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีเตือนสติตัวเองนะคะอย่างถูกแค่ไหนลดแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงไปได้ก็เราก็ง่ายๆแล้วนะฮะมันก็ช่วยให้เรารู้ใช้ได้และสำคัญก็คือจากเวลาที่เขามีอยู่เนี่ยจากเงินที่หามาได้ที่ออมไว้ได้มันต้องรู้ขยายดอกผลก็ง่ายๆนะคะมันมีแหล่งความรู้มากมายที่จะช่วยเราในเรื่องของการต่อยอดให้เงินมาช่วยเราทำงานนะคะจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องเริ่มตอนคุณเรียนจบแต่4ปีที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยอยากให้ใช้เวลาใช้พลังในการที่มาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทางการเงินก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมันง่ายแล้วมันก็ทำได้เลยทำทันทีนะคะ
2: เอาละครับเราก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าการวางแผนทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผู้ชมจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมรายการเงินทองต้องวางแผนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผ

แพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทโลกาจีโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรูสมพันธรัสสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 ตามเวลาของสมาพันธรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรุกระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเวลา 12:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุก

นายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Harbrook แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลองสามมิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Manufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีสแกนสามมิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ Infrastructure เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษาPublic Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกนสามมิติและระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS LiDAR ทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สำหรับสิ่งต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดได้เห็นความงอกเงยทางวิชาการที่เอาวิชาต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์การถ่ายภาพการวัดระยะทางไม่ได้ใช้เป็นของเล่นแต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้งานก่อสร้างระบบทำงานที่ใหญ่และสำคัญมีความแม่นยำเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืน
เวลา 17 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารอัปเปิลเซเลอร์ชาวเคเซอร์ไรรัฐอัปเปิลเซลอัลเซโรเดินเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปลเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสเป็นภูมิปัญญาการถน

0: อาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสสวิส
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้เข้าถึงบริการภาครัฐรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการศึกทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระจันจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบส ถออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์

และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าณวัดสาระโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินบรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสาระโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยวัดสาระโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเศียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเศียรพระเดิมที่ค้นพบต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาระโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสดมองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก93โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ46โครงการการพัฒนาด้านสังคม19โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม16โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา12โครงการในพื้นที่204หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยที่ย่างเข้าสู่สังคมสูงวัยและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนงานพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนรายวิชา

วิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2โอกาสนี้องคมนตรีได้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ช่วงเช้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการหมู่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,253 รายมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม12คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยา3คนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน274คนทางนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนาบำบัดและอาชีวบำบัดนอกจากนั้นมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุด้วยจากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลวังทองอำเภอวังทองมีขนาด120เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลบางทองมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและโรคระบบหลอดเลือดถ้ามีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,549 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา3คนและมีอสรจจำนวน94คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์ตรวจวัดสายตาและจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกหรือเชสเอ็กซเรย์

พร้อมระบบ AI จากกองทุนโลก Global Fund สำหรับคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายต้องได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินด้วยแบบคัดกรองทุกรายทุกปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาเสพติดและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยและมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดและการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากนั้นนุ่งขมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1รายจากอุบัติเหตุลื่นล้มและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลโดยสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงทีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลจำนวน88คนโดยส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือลักลอบเข้าเมืองสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อเด็กและเยาวชนป่วยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือ

0: งานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่พยายามทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมการไฟฟ้านครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งโรงเรียนนานาชาตินิสกรุงเทพมหานครและบริษัทลิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไสงามวัดดีหลวงวัดเลียบวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการและวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดท่าตอนวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงรายวัดมณีโคตจังหวัดหนองคายวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิกตะเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนัก งานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดสุทธาวาสวัดบ้านในบนจังหวัดชลบุรีวัดไทยจาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่ากระบือวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดดอนสำราญวัดตาขันวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป วันนี้ตลอดทั้งวันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาทางนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระหว่างเวลา 8:30 น 30 นาทีถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮึฮะ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจอะค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
5: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
5: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
5: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
6: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับ
1: เจ้าของฟาร์มผักทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์สีเหลืองทองจากทิเบตลูกค้าสั่งจองเพียบเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มจังหวัดสมุทรสงคราม
0: เที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดประกวดกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรถึง5ตุลาคมนี้สุธามาศปลูกโพพาชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงสำหรับชงดื่มผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมยังคงได้รับเงินทอนเป็นเหรียญสลึงกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปใช้งานต่อนะครับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีก็เลยคิดโครงการขอรับบริจาคเหรียญสลึงเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการกับโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขครับกลุ่มจิตอาสากำลังร่วมมือกันคัดแยกเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญบาทเหรียญต่างประเทศนับหมื่นเหรียญเลยนะครับภายในห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อคัดแยกแล้วก็นับจำนวนแพ็คใส่ถุงเตรียมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตำบลพัฒนาครับอย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยตามโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางครับเริ่มโครงการแบบนี้มาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาร่วมกันนำเหรียญที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาครวมแล้วเป็นเงินกว่า 86,000 บาทแล้วก็มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนเข้ามาอีกเป็นเงิน 70,000 บาทด้วยก็รวบรวมเงินนะครับนำไปซื้อวีลแชร์แจกให้กับผู้ป่วยผู้พิการไปแล้วทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็สิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาไปแล้วถึง220คนอย่างบ้านผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาครับหลังจากประชาชนมีการร้องขอไปทางเทศบาลซึ่งวีลแชร์คันนี้ก็เป็นวีลแชร์คันที่9ที่มาจากเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์ของพี่น้องชาวบางรักพัฒนาครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำพวกทิชชู่เปียกแพมเพิร์สแล้วก็ของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางเทศบาลเป็นอย่างมากเลยครับที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกบ้านที่ป่วยทุพพลภาพแบบนี้
2: ก็คือหนึ่งในโครงการเหรียญทองแลกความสุขค่ะเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของFacebook ของทางเทศบาลทางเสียงตามสายแล้วก็ทาง Facebook ของรองปุ้ยเองว่าเราได้จัดทำโครงการเหรียญทองแลกความสุขนะคะโดยที่ท่านนำเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำมามอบให้เรานะคะแล้วเราจะนำความสุขคืนต่อในรูปแบบของทิชชู่เปียกวีลแชร์เตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือแม้กระทั่งรถพาผู้ป่วยไปห้องน้ำนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็คือมีบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของเรานะคะได้มีเสียหาย3หลังเราก็ได้นำเงินส่วนนี้ค่ะส่งมอบความสุขให้กับเขาโดยที่มอบรายละ 3,000 สามหลังค่ะ
0: ตัวโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาก็นำเศษเหรียญนะครับทั้งเหรียญ25สตางค์50สตางค์มาบริจาคที่เทศบาลไม่ขาดสายเลยครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทางเทศบาลก็รับบริจาคเหรียญไปมอบโดยตรงนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้หรือว่าถ้าเจอทีมงานของรองปุ้ยแบบนี้ทีมงานของเทศบาลลงพื้นที่ต่างๆก็สามารถนำมาให้โดยตรงได้ด้วยครับเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์

0: เป็นสีเหลืองทองจากทิเบตนะครับให้ผลผลิตแล้วก็รสชาติดีตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเพียบเลยนะครับเตรียมปลูกรุ่นต่อไปขยายพื้นที่เพิ่มแล้วครับทดลองปลูกเมลอนจำนวน3สายพันธุ์ครับในโรงเรือนขนาด6คูณ20เมตรรวม200ต้นแยกเป็นพันธุ์ไทเฮา100ต้นพันธุ์ไข่ทองคำ50ต้นแล้วก็พันธุ์จานฉาย50ต้นโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ไทเฮามาจากทิเบตนะครับส่วนพันธุ์ไข่ทองคำแล้วก็พันธุ์จานฉายเนี่ยมีผู้พัฒนาให้สามารถปลูกในเมืองไทยซึ่งทนร้อนทนฝนได้ดีแล้วครับผลการปลูกรุ่นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีครับให้ผลผลิตกว่า150ลูกขนาดลูกละ 1.5 ถึง2กิโลกรัมเศษความหวานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับประมาณ 14 ถึง 15 องศาบริกส์ที่โรงเรียนของนายวงอนันต์สุขเจริญคณาอายุ48ปีครับเจ้าของโชคอนันต์ฟาร์มหมู่4ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเด็กเขาบอกว่าปกติเนี่ยทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็เมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มทดลองปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มตัดขายแล้วนะครับประเดิมรุ่นแรกเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นส่วนทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงให้เจ้าของสวนอธิบายครับ
1: ครับสายพันธุ์แรกจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวชื่อว่าไทเฮานะครับเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วมีลายตะข่ายนะจะทรงลีนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อจะหวานกรอบเนื้อสีทองนะครับจะเป็นตัวที่อร่อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 14-15 บริกกำลังหวานอร่อยไม่หวานแสบคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีลายเนาะส่วนอีก2ตัวชื่อไข่ทองคำครับตัวนี้ครับจะมีลักษณะกลมนะครับเหมือนไข่เลยแต่เป็นไข่ทองคำสีสวยนะครับก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะครับเนื้อจะหวานกรอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเนื้อแน่นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบและอีกสายพันธุ์นึงคือด้านนี้ครับจะเป็นตัวชื่อว่าจันฉายเหมือนพระจันฉายมาให้เราก็คือลักษณะคล้ายๆกัน2ตัวนี้นะครับคือเป็นลูกกลมๆนะครับสีเหลืองอร่ามสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นเมลอนสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีตอนนี้ปลูกอยู่นะครับประมาณ200ต้นนะครับ
0: ส่วนการปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่ครับเริ่มจากเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็ย้ายลงกระถางปลูกในโรงเรือนนะครับเมื่อต้นเริ่มเลื้อยขึ้นเชือกออกดอกเนี่ยจะต้องผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปิดก็เลยไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรแต่ก็ต้องคอยระวังแมลงศัตรูพืชของเมลอนนะครับที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในโรงเรือนได้แล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือข้อที่9ถึง15เท่านั้นเพื่อให้ติดผลที่มีความสมบูรณ์กับตัดผลทิ้งนะครับให้เหลือผลที่ดีที่สุดต้นละ1ผลเท่านั้นแล้วพอใกล้เก็บผลผลิตนะครับจะปล่อยให้ต้นเนี่ยมีสภาวะใกล้ตายเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งสารอาหารทั้งหมดนะครับไปเลี้ยงลูกจะทำให้ผลเมลอนเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ชูให้ดูหน่อย
0: ตอนนี้นะครับเมลอนรุ่นแรกที่ปลูกประสบความสำเร็จดีมากคนสั่งจองไปแล้วครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่มีเลยครับเดี๋ยวเตรียมจะขยายผลนะครับปลูกเพิ่มต่อไปอีกหนึ่งโรงเรือนด้วยเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0846598797ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้กับชาวบ้านมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแนะแนวทางแก้ไขกันนะครับเป็นการยกระดับการปลูกพืชด้วยกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ
3: ความเสี่ยงจากสารเคมีแค่นั้นเอง
0: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่บริการวิชาการนะครับตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชตามการปฏิบัติการเกษตรผลิตพืชแบบอินทรีย์ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานออร์แกนิกสิ่งที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ครับก็คือมาอบรมถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ถอดบทเรียนกันร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มผักดีพื้นที่ตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในเรื่องของกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และการใช้ไตรโคเดอร์มาครับเพื่อให้ทราบปัญหาของการผลิตพืชผักอินทรีย์ในปัจจุบันของแต่ละรายคณะนักวิจัยครับก็แนะวิธีการแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสดนะครับเพื่อป้องกันและใช้กำจัดโรคในแปลงเกษตรสามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแบบเชื้อสดนี้ไปใช้ได้4กรณีด้วยกัน1ก็คือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราส่วนเชื้อสด 1-2 ช้อนแกงต่อเมล็ดพืช1กิโลกรัม2ก็คือหว่านใน

0: แปลงปลูกได้เลยครับใช้เชื้อสด50กรัมต่อตารางเมตรสารก็คือใช้ผสมกับวัสดุปลูกในใช้เชื้อสดนะครับ1ส่วนต่อวัสดุปลูก50ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันและ4ครับใช้ฉีดพ่นโดยใช้เชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ํา100ลิตรโดยการล้างสปอร์ในน้ําแล้วกรองเอาเฉพาะน้ําไปใช้ในการฉีดพ่นครับ
1: ในขั้นตอนต้นน้ำนะครับเราก็เริ่มมาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เรามีอยู่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์นะครับแล้วก็นำลูกศิษย์ของเรานะครับมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วก็นำวิธีการเนี่ยครับมาแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการกลางน้ำนะครับจนได้ผลผลิตแล้วจะทำให้ผลิตมีคุณภาพได้ยังไงจะดึงมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐาน GAP แล้วเราก็ดึงนะครับมาตรฐานขึ้นมาเป็นการผลิตให้ได้คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานของอินทรีย์ครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะปลายน้ำก็คือเพื่อที่จะสอดคล้องกับตลาดที่คนทุกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้ว่าสารพิษสารเคมีไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลผลิตอินทรีย์นะครับ
2: แต่ไอ้ไข่ที่มันลงไปอ่ะ
0: การยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ต้องการสูงสุดก็คืออยากให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องการทำมาหากินนะครับโดยระดับมาตรฐานให้เกิดระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยและก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่พบในแปลงผักที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้ก็จะเป็นโรคของเชื้อราในแปลงผักนะครับทำให้บางทีชาวบ้านหลายรายต้องหันไปพึ่งสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะตกค้างได้มากนะครับเลยต้องหันมาพึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยมาสอนการกำจัดเชื้อราแล้วก็โรคต่างๆแบบปลอดภัยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็จัดประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกนะครับและกล้วยไข่ที่เป็น GI พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สามารถแปรรูปได้อีกหลากหลายครับทั้งเป็นอาหารคาวหวานได้ด้วยในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับชาวสวนกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคัดกล้วยไข่ที่งามที่สุดจากแต่ละสวนนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยส่งกล้วยไข่เข้าประกวดในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567นะครับจัดตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง5ตุลาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ถือว่ากล้วยไข่ที่ส่งมาประกวดนะครับมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากด้วยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสภาพอากาศดีครับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่น้อยลงก็ตามแต่กล้วยไข่ก็ยังเป็นสินค้าสำคัญนะครับที่ยังทำรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยปัจจุบันนี้กล้วยไข่เป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีรูปร่างลักษณะและก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับคือรสหวานเนื้อในนุ่มเหนียวกลิ่นหอมผลก็สวยด้วยครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นคืองานเทศกาลศาสตร์ไทยด้วยครับ
3: คือทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีการประกวดกล้วยไข่ครับผมงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ผมก็มีโอกาสได้ส่งร่วมกิจกรรมทุกปีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะครับผมแล้วผมก็ชอบคือปลูกกล้วยไข่ครับผมมันได้ผลผลิตดีต่อไร่ก็ได้สูงนะครับผมถึงมันจะเสี่ยงการดูแลหน่อยนึงแต่มันถ้าใครทำแล้วเป็นผลผลิตที่ว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าเรารายได้ดีครับผมสำหรับการทำกล้วยไข่
4: ตอนนี้ปลูกไว้เยอะ
3: ผมจะปลูกกล้วยไข่ประมาณ5-10ไร่ต่อปีนะครับผมพูดถึงนะเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงก็เราทำอาชีพอื่นนะครับผม
0: การปลูกกล้วยไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันนี้รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ของกำแพงโดยส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองครับซึ่งจะมีการสนับสนุนหน่อกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ละพื้นที่ครับจะต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งหน่อที่ขยายได้เนี่ยกลับคืนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนราคาเวลากล้วยไข่ให้ผลผลิตก็ถือว่าทำเงินได้ราคาดีอยู่นะครับอย่าง1เครือคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักประมาณสัก7-15 กิโลกรัมราคาที่เขา

0: ขายกันหน้าสวนก็ตกกิโลกรัมละ25ถึง30บาทขึ้นไปครับมีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทําเหลือน้อยเต็มทีครับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความร้อนปานกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับที่มะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงศ์ดินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในทุกด้านนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายแบบนี้มานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตรโบราณครับนี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หายากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมมาจากญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่2ไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุดิบต่างๆจะปรับขึ้นราคาทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็เปิดขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับเนื้อความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของกำหนดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีด้วยเดิมทีเนี่ยส่งขายแบบผลสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผลผลิตบางส่วนมันแตกเสียหายคุณผู้ชมก็เลยเกิดแนวคิดเอามาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศผงนะครับสำหรับเอาไว้ชงดื่มติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: เทศสายพันธุ์สวีทโรสมีผลกลมขนาดเล็กและมะเขือเทศสายพันธุ์เกิลมีผลกลมลีให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลเป็นผลผลิตของนายสรศักดิ์สิงห์ดีหรือพี่เนี้ยบชาวตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่นำมาปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อต้องการผลสดมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ
2: คุณผู้ชมคะมะเขือเทศสามารถนำมากินได้ทั้งผลสดแล้วก็แปรรูปนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพามาดูการแปรรูปนะคะ

0: ะเขือเทศเนี่ยละค่ะมาทำเป็นมะเขือเทศผงนะคะพี่เนี้ยคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดนำมะเขือเทศนี้มาทำเป็นมะเขือเทศผงล่ะคะ
1: ก่อนอื่นนะครับคือเราต้องการขยายตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มของเกษตรกรและก็ตัวผมเองด้วยนะครับจากการขายผลสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นอบแห้งนะครับแล้วก็ณวันนี้เราต่อยอดจะทำเป็นมะเขือเทศผงและในอนาคตจะเป็นมะเขือเทศน้ำอีกทีครับ
0: ค่ะการที่เราทำเป็นมะเขือเทศผงแบบนี้ค่ะพี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
1: ก่อนแรกเลยคือในเรื่องของการนำไปรับประทานนะครับในเรื่องของสารอาหารตรงนี้ก็คงต้องใช้ในเรื่องการวิจัยนะครับแต่ค่าคุณค่าทางโภชนาการอีกทีแต่ในเรื่องทางการพกพาการสะดวกง่ายต่อผู้ที่อยากจะรับประทานมะเขือเทศนะครับสามารถที่จะเอามะเขือเทศผงเนี่ยไปชงในร้านดื่มได้เลยนะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการต่างๆที่ภายอยู่ภายในออฟฟิศนะครับก็จะสะดวกนะครับจริงๆแล้วมะเขือเทศที่จะใช้ในเรื่องของการทำมะเขือเทศผงนะครับจากการที่ทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้หลายๆสายพันธุ์แต่หนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ที่เมล็ดน้อยนะครับเพราะว่าเมล็ดจะมีผลในเรื่องของการเมื่อไปทำผงนะครับอาจจะทำให้ผงออกมาสีดำนะครับก็จะเน้นมะเขือเทศที่มีเมล็ดน้อยนะครับอย่างเช่นสวีทโรสนะครับเป็นมะเขือเทศทั่วไปก็ได้ครับก็มีสวิตเกอร์นะครับที่จะใช้กันนะครับ
2: กว่าจะได้มะเขือเทศผง 1-2 กิโลกรัมใช้มะเขือเทศผลสดถึง10กิโลกรัมเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำทั้งปั่นผลให้ละเอียดเป็นน้ำเข้าตู้อบและบดอีกครั้งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับมะเขือเทศผลสดเนี่ยที่เรามานำทดลองเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกเลยคือเรามะเขือเทศผลสดนะฮะมาทำการปั่นนะครับปั่นด้วยเครื่องปั่นยางนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวก่อนที่เราจะไปทำการอบแห้งนะครับและการอบแห้งเนี่ยที่จะให้ได้ผงมะเขือเทศและแห้งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ80องศาถึง80องศาที่เวลา3ชั่วโมงนะครับด้วยตู้เป่าลมร้อนอันนี้นะครับแล้วก็ทำการบดละเอียดอีกทีนะครับหลังจากการบดละเอียดแล้วเนี่ยก็ทำการตักมาเพื่อใช้ตะแกรงร่อนอีกทีนะครับเพื่อเอากากของนั้นออกแล้วก็จะได้ผงมะเขือเทศนะครับนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปชงทานนะครับหรือนำไปเป็นวัตถุดิบกับอาหารชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมได
0: ้ครับ
1: ในด้านรสชาติอาจจะยังไม่แตกต่างกันมากจากการที่ทดลองและวิจัยมานะครับแต่ในเรื่องของการพกพาและก็ความสะดวกต่อการที่จะเราต้องการรับประทานมะเขือเทศนะครับถ้าเป็นผลสดอาจจะต้องพกพายากหน่อยนะครับแล้วก็เชลไลท์ในการที่จะอยู่ความคงตัวของผลสดก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พอเป็นมะเขือเทศผงเนี่ยจะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะอยากได้มะเขือเทศเนี่ยดื่มหรือกินนะครับก็จะง่ายนะครับ
2: ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในลักษณะทดลองชงดื่มรสชาติกลิ่นและอายุการเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงเตรียมทำการตลาดและนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปลูกมะเขือเทศเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ
1: มะเขือเทศผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราจะแบ่งด้วยกันสองตลาดนะครับคือตลาดผลสดกับตลาดอบแห้งนะครับอย่างผลสดเราก็แบ่งตลาดไปอีกว่าเป็นตลาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตลาดก็จะมีในเรื่องของตลาดตรงร้านอาหารนะครับภัตตาคารและก็ผู้จำหน่ายผลสดหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจะเน้นไปทางโซนภาคใต้นะครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเขาจะชอบทานมะเขือเทศนะครับก็จะขายดีในโซนภาคใต้มากในตัวเกษตรกรมีประมาณ4รายนะครับที่เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศจากการที่เราไปพูดคุยนะครับกับเกษตรกรที่เริ่มหันใจหันไปหาพืชตัวอื่นนะครับเพื่อทดแทนในการปลูกหรือเขามีศักยภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับเราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกันและอนาคตก็จะเป็นเครือข่าย

0: การส่งมะเขือเทศให้กับทางผมได้นะครับ
1: พี่นันทิกรชูวงชาวตำบลจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในเครือข่ายปลูกมะเขือเทศเก็บผลสดส่งขายหากมะเขือเทศให้ผลมากหรือช่วงฤดูฝนผลมะเขือเทศมักจะแตกเสียหาย

0: ที่รบกวนทางใบแล้วก็รบกวนทางระบบรากมันจะน้อยกว่าให้ผลผลิตดีกว่าระบบดิน1เท่าตัวครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื่องอาหารให้เขาได้เพราะว่าโดยระบบไฮโดรโปนิกคือเขาจะกินอาหารตลอดทั้งวันเลยครับ
1: ปัจจุบันพี่เนียบยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: มะเขือเทศแบบผงนี่ครับคุณผู้ชมพอเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เติมสารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเปรี้ยวตามธรรมชาติอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นของมะเขือเทศที่บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยหายไปด้วยก็ถือว่าชงดื่มกินได้ง่ายขึ้นด้วยครับปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีครับจัดนิทรรศการไดโนเสาร์แล้วก็ชมสัตว์ดึกดำบรรพ์เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับบ่าย 3:30 น. วันนี้ผมณัฐ

0: กเราช่วยกันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดี
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
2: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
2: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมือนะครับ
2: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรส

0: อร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่จนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
1: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
2: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
1: อ่ะดีครับ
2: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทําโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
1: ครับ
2: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
1: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเนาะ
2: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
1: มีความปลอดภัย
2: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
1: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
2: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
1: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำให้กินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
2: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับผม
2: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
1: อ้าว
2: ค่ะ
1: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
2: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
1: กินแต่ตำลึง
2: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแคยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
1: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ไม
2: ่
1: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแคตำลึงอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยตายตายตายตาย
2: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
1: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินส์หรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
2: แรกๆนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคข้าเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
1: อาจารย์ยักษ์
2: พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม
1: ่
2: แล้วก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
1: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
2: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
1: ครับผม
2: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
1: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
2: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
1: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับ แต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
2: เชิญค่ะ
1: ครับ
0: พอพูดถึงเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับ
1: อาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้ได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
3: เป็นไงหล่อไหม
1: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์ล้อมนะครับ
3: ครับผม
1: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชันกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
1: ครับผม
3: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
1: ครับผม
3: ชนะลาบคาบเลยครับ
1: เละเทะเลย
3: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
1: ่อ
3: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
1: ๆเรื่องสำคัญ
3: ใช่เด็กๆเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็ มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
1: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
3: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกิน
1: ครับผม
3: จะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
1: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
3: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
1: ครับผม
3: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
1: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
3: ใช่
1: ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้ไว้โชว์เป็นหลัก
3: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
1: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
3: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
1: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านบงเกตได้มาทำงานร่วมกัน
3: ใช่ครับ

0: ันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที่อันนี้เราเอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับมาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วย
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ด้วยกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำมาย่ำให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1บุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าว
0: ๆเนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
1: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได
0: ้หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
1: เอออันนี้ได้ไม่ได้

อนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านปงเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราอ่ะนะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ยแปดกลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเขนเนี่ยมันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะภูมิทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมแล้วก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่พื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนา
1: ะ
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
0: งั้นผมต้องไปดูนะ
1: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
3: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกต

เรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โก้ครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้วน้องบอลใช่ไหมเขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าอย่างเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ครับก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแคไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเน
1: า
0: ะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริง
1: ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุกของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
2: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้แหละครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการ

0: หารจานสุกหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
1: วันนี้วันดีได้มีพี่ๆมา

0: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ุกวันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการของภาวะไตเสื่อมเรื้อรัง

0: ที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานวันไตโรคแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่แล้วปีนี้ธีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันไตโรคใช้ชื่อว่าเอจจิ้งคิดนี่ก็คือไตของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
0: สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสูงวัยไตแข็งแรงซึ่งนิทรรศการได้จัดพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคไตและมีบริการคัดกรองโรคไตฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
1: คนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าจ่ายที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตการล้างทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะนั้นเมื่อตระหนักถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอุบัติการณ์ของคนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนสูงมากในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ของอุบัติการณ์โรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระการล้างไตในระยะยาว
0: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์โรคไตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการณ์หมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งเข้าเป็น5ระยะ5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่5ระยะที่5คือระยะที่แบบแย่แล้วจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15% นะฮะนั่นหมายถึงว่าทุกระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุด 5% ก็คืออยู่ประมาณสัก100,000-200,000 คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะเพราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆครับประมาณ 2-300,000 บาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตมันก็ทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
3: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่า เราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วแล้วสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
2: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อนโดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่สองความดันสูง2อันเลยนะครับ2อันเนี่ย อยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อแหละเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกอันหนึ่งถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยผมว่าประมาณไม่น้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากเราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยเนี้ยจะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเห็ดเหิดก็มีนะทางท่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราไม่เข้าใจเราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็คือเรื่องยานะถ้ายาตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่สองก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วบางคนรักษาไม่ได้สองโรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเพื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลายระยะก็จะทำให้มันไประยะที่5เนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
4: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐละนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
5: ์คำครับคุณหมออนุรุตนะก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกว่ามีมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับจังไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจํานวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทำงานไม่เคยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่อาจารย์เกษศักดิ์ว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงเป็นต้นนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัญหาที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทำให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากถึงดูแลตัวเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆเลยครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยฉันแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรมันเพราะฉันแก่แล้วมันก็เงี้ยที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะแล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยก็ช่วยชะลอไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วนะครับ
4: ก็มีอีกประเด็นนึงนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนบอกกันต่อๆกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินนะยาที่ไม่รู
3: ้
4: ไอ้ของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
5: ชมครับยาก็เหมือนดาบ2คมถ้าใช้ถูกต้อง นะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้เราแข็งแรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องก็กลับเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองได้เพราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่จะมาแบ่งปันกันได้เพราะทุกครั้งที่เราจะกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนไม่เอามาให้ดูอ่านไม่ออกนะครับนะก็อย่างนี้นะยาพวกนี้ก็คำสื่อสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวคือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะงั้นไตก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดว่าเป็นดาบสองคมทีนี้จะถามต่อไหมครับว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลายยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เขาเรียกว่ายาพวกเอนเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบยาพวกนี้ครับนะฮะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะช่วยลดอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยยาพวกนี้ใช้นานๆ นะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกนี้กินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมนะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะเกลือมันคั่งใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะครับนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7 เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2 เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้หมอเขาจะให้แค่7 วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินกับที่คุณหมอเขาสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับยาลดความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็ยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าให้มากไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ถามว่าเป็นได้ทั้ง2 อย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมหรือถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันไหมครับนะเพราะว่ามันดาบสองคมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเขานะครับนะฮะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3 เดือนเจอหมอทุกทีก็3 เดือนยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยาครับนะอย่างเงี้ยกินมา3 ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริ้วเพอรินโดพริ้วนะครับพวกนี้นะครับนะต้องระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะเวลาไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอ่ะพวกซูโดเอฟีดรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะ ก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
3: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบเกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย
6: ์ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเการัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2คูณ3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสืบพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดนึงเป็นชนิดร้ายเรียกมะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ทั้งสองโรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของต่อมหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการณ์ถึง 100% นะฮะอันที่2คิดว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน IDST เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่2ต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่3ถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบอันนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมากโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะอันที่3มีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ตะวันได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะอันนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทางผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะฮะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสาหร่ายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะนอกนั้นเกี่ยวอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะฮะพวกนี้จะไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะจะพบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำซีทีสแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคือเรื่องนิ่วนะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่าเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะ มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการ

0: การกินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามิน A ความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะหรือมีสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปชี้ไปที่ไปเอาเครื่องขบนิ่วไปขบออกถ้าเป็นนิ่วเล็กนะถ้านิ่วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ่วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ่วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ่วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ่วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วดูดนิ่วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วยิงให้นิ่วแตกหรือถ้านิ่วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ่วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉี่ในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร
2: ่งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
3: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบปันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟอง3อันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนละเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
2: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
3: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสปสช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ย
4: เราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควร

0: ญาตยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่า NSAID หรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมุติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นหน่อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาวสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันเงี้ยครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่าเอ๊ะกินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อะค่ะ
0: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่าเอ๊ะมียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ้ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเพราะงั้นกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดสมมติเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานๆแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
2: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: อันนึงที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดั่งที่สมัยอายุ20 25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเงี้ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้

0: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุครับ
1: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้อะครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดเป็นตอยจริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสำคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ำโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
0: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นนึงอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คืออาการบวมอย่างที่2ก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่3ก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
0: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
3: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหารห้าหมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวไปนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นอะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนเพราะฉะนั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุก ก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอและเพราะกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะจัน
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่สามก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่เราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนิดปวดหน่อยก็กินละแล้วไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันหนึ่งคือเรื่องฮอร์โมน
0: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
3: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกสีม่วงนะมะเขือสีม่วงกะหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มัน ขับออกไปได้นะคะผัก5

0: เหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
1: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
0: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตีนไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะพอไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะคะเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆนะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวนึงคือครีเอทานินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้แล้วของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
2: การดูแลใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเอง

0: เนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291 024198383หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องการเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Animal Speak ตอนนี้เรานำเสนอเจ้า2ตัวนี้ค่ะแต่ตัวนึงรู้จักค่ะกระต่ายแต่อีกตัวนึงคุณผู้ชมคงไม่คุ้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่า Sugar Glider หรือจิงโจ้บินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราตามคุณหมอมาดูว่าเจ้าสัตว์2ชนิดนี้เขาเลี้ยงและรักษากันยังไงค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่เรามาถึงนะคะบึงฉวากค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนนี้ของบึงฉวากเรียกว่าเกาะกระต่ายพอเราเข้ามาบริเวณเกาะกระต่ายก็จะพบกระต่ายถูกเลี้ยงปล่อยให้เป็นอิสระค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระโจมไว้ใช้บังแดดฝนเป็นหลังๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปหาอาจารย์อ้อยที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่กันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับก็เป็นเกาะกระต่ายของบึงฉวากนะครับส่วนเกาะกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเอากระต่ายมารวมกันนะครับเวลาเอากระต่ายมารวมกันเนี่ยก็จะมีทั้งปล่อยที่พื้นแล้วก็อยู่ในโรงเรือนในกรงนะครับซึ่งกระต่ายที่อยู่ในข้างนอกบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะปล่อยอิสระนะครับกระต่ายก็จะเดินกินอาหารขุดรูนะซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนี่ก็เป็นรูที่กระต่ายขุดนะฮะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยกระต่ายก็จะขุดรูเล่นของเขาไปนะครับหรือว่าถ้าช่วงที่ร้อนๆเนี่ยกระต่ายก็จะมุดลงไปแล้วก็หลบแดดนะครับคือจริงๆเนี่ยเกาะนี้ที่เขาทำก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกเขาทำเหมือนกับจะเป็นเกาะกระต่ายให้คนมาท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าพอคนทั่วไปรู้ว่าที่นี่มีเกาะกระต่ายคนก็จะแอบเอากระต่ายมาเอามาปล่อยที่เกาะเขาก็เพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นจนเหมือนกับเขาไม่ได้แผนว่าจะมีกระต่ายเยอะขนาดนี
0: ้คุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามีกระต่ายเยอะขนาดไหนกันก็ไปดูให้เห็นกับตากันเลยค่ะโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะคะเนี่ย
1: อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายที่อยู่ในกรงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งที่เขาจะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งบ้างเพื่อสลับกันให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กระต่ายตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันก็จะอยู่ในนี้ก่อนพอทำหมันเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยผสมพันธุ์กันก็จะเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาโอบเต็มไปหมดจำนวนกระต่ายที่เห็นเนี่ยประมาณสัก 2-300 ตัวนะฮะเพราะว่าก็จะมีทั้งที่คนเอามาปล่อยไว้ผสมพันธุ์ออกลูกเองก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการคุมกำเนิดนะครับครับก็กระต่ายที่อยู่ที่นี่เนี่ยแน่นอนครับเป็นกระต่ายที่สายพันธุ์ผสมเกือบหมด 100% นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะมีพันธุ์ดีๆที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากมาร์กิ้งเนี่ยก็จะเป็นมาร์กของพวกดัชนะฮะเป็นมาร์กของดัชนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดัช 100% ผสมมานะครับอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนิวซีแลนด์ไวท์นะครับแต่ว่าน่าจะโดนผสมมาเหมือนกันนะครับทำให้มันแกร่งกว่าปกติเพราะถ้าเป็นนิวซีแลนด์ไวท์จริงๆน่าจะต้องสัก3โลอะไรเงี้ยนะฮะกระต่ายพวกนี้คือกระต่ายที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงละเราต้องเอามาเลี้ยงเองนะฮะก็คือป้อนนมให้เขานะครับนมที่เราจะใช้ป้อนเขาก็คืออาจจะเป็นพวกนมอาจจะเป็นนมแมวนมสุนัขหรือว่านมแพะก็ได้นะฮะสามารถให้ได้แต่ไม่ควรให้นมวัวนะฮะเพราะว่าจะท้องเสียได้ง่ายโดยปกติแม่1ตัวเนี่ยสามารถคลอดลูกได้ครั้งหนึ่งประมาณสัก 4-5 ตัวต่อครอกตั้งท้อง1เดือนผสมทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงถ้าสมมุติได้สัก3ครอก4ครอกอาจจะตีสัก4ครอกแล้วกันฮะปีหนึ่ง4ครอกก็20ตัวต่อแม่1ตัวแม่100ตัวก็คูณเข้าไปแล้วลูกที่จะเกิดมาอีกถ้าไม่คุมเนินเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยโหปริมาณเป็นพันตัวนะฮะซึ่งน่ากลัวมากนะครับ
0: มาอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีการรวมตัวผู้ที่เลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์และเราจะมาทำความรู้จักวิธีเลี้ยงและรักษาไปกับคุณหมอนกค่ะ
2: ด้วยลักษณะของพื้นฐานของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองก็จะมาจากทางฝั่งของตัวทางออสเตรเลียนะคะชูการ์ไกลเดอร์ที่เขาถึงเรียกกันว่าไกลเดอร์เพราะว่ามันมีในส่วนของตัวที่มันปีกยาวๆออกมาอย่างนี้นะคะระหว่างตัวขานะคะมันก็คือบางคนจะเรียกว่ามันบินได้แต่จริงๆเนี่ยลักษณะของทางพวกนี้เนี่ยเขาจะทำให้เขาร่อนได้นะคะได้ระยะเป็นระยะค่อนข้างไกลนะคะเป็นระยะเป็นเมตรเลยถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของธรรมชาติเองนะคะตัวผู้กับตัวเมียจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้จะเหมือนกันเลยหน้าตาจะน่ารักอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะให้เราให้ดูในส่วนของตรงช่วงใต้ท้องถ้าตัวเมียจะมีตรงกระเป๋าหน้าท้องนะคะนี่นะคะคือกระเป๋า
3: เขาจะเห็นกระเป๋าหนูไหมคะ
2: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกระเป๋าหน้าท้องของเขา
3: จะม
2: ีใช่จะมีหัวนมอยู่ในนี้นะคะเป็นที่ที่เขาเอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงลูกของเขาเองนะคะพอเริ่มเต็มวัยนะคะสักประมาณ 4-5 เดือนตัวผู้จะเริ่มมีหัวที่ร้านนะคะเหมือนอย่างคนนี้นะคะจะเริ่มเห็นหัวที่ร้านมันเป็นลักษณะในส่วนเฉพาะของตัวผู้นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัวการสร้างต่อมไขมันหลักๆเลยในตัวผู้จะมีต่อมไขมันทั้งหมดพวกในกรณีของการสร้างไขมันหรือสารที่มันจะใช้ในการสร้างอนาเขตประมาณ3ที่ด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ที่หัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงแถวหน้าอกนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของตรงข้างๆตรงรอบๆก้นนะคะซึ่งในตัวผู้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปมากกว่าตัวเมียในส่วนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองนะคะก็จะมีในหลายๆสีด้วยกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของลักษณะตามพันธุกรรมของพวกกลุ่มของพวกกฎพันธุกรรมของพวกเมนเดลนะคะโดยส่วนมากก็คือจะเป็นลักษณะของสีสแตนดาร์ดที่เราจะมีอยู่กันที่เราจะพบกันเยอะก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้นะคะสีสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คืออีกแบบนึงที่เป็นลักษณะของสีที่เป็นกลุ่มของตัวไวท์เฟสด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆก็จะแตกต่างจากตัวของ normal ธรรมดาเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็น normal นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของสีขอบตาที่เขาค่อนข้างดำขึ้นมานะคะความแตกต่างกันจะคนละแบบกันนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่หาค่อนข้างยากนิดนึงจะเป็นกลุ่มของตัวโมไซอิกนะคะ
0: ชูการ์ไกลเดอร์แต่ละชนิดก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะคะณขณะนี้ก็สามารถพอเลี้ยงกันได้จำนวนมากส่วนราคาน่ะเหรอคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นค่ะ
3: ค่ะก็คือราคาของโมอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับที่ความขาวขาวมากขาวน้อยอะค่ะถ้าเกิดว่าบางตัวที่ยังมีเส้นหลังที่ยังเป็นสีดำอยู่ก็คือยังขาวขาวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ10,000-20,000ปัจจุบันนี้ราคาตกลงเพราะว่าเนื่องจากมีคนเริ่มเพาะได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นขาวขาวงี้ก็ยังคงราคาอยู่ที่ 3-40,000 อยู่อะค่ะ
0: ถ้าไม่รักกันจริงละก็คงจะทุ่มทุนเลี้ยงกันไม่ได้นะคะเนี่ย
4: ที่เลือกเลี้ยงก็เพราะว่ามันน่ารักอะมันเวลาแบบไต่มันก็ติดมือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็จะเห่าเรียกให้เรามาแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: เขาจะเห่าเรียกเรามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติจะเห็นแบบตระกูลกระรอกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่ส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขแต่ว่าชูการ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่กลางคืนเวลาเขาอยากออกมาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเห่าเรียกเจ้าของให้รู้ว่าฉันอยากออกมาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเขามันเป็นความสามารถพิเศษที่เห่าได
0: ้เอาล่ะค่ะน่ารักยังไม่พอนะคะแถมเห่าได้อีกด้วยจะเป็นยังไงนะเรากลับมากันที่เกาะกระต่ายนะคะกระต่ายเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมย่อมจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาค่ะและถ้าเกิดกระต่ายที่ถูกทิ้งอยู่บนเกาะเนี่ยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตได
1: ้ก็หลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะพานักศึกษาที่สนใจเนี่ย มาดูเคสจริงว่าเคสจริงในกระต่ายเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เราเจอไปก็จะมีฟันยาวท่อน้ำตาตัน ผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขามาเจอเคสจริงแล้วทำการรักษานะครับสัก10-20 ปีที่แล้วเวลาเขาสอนจับกระต่ายคือเขาจะสอนจับดึงหูแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดึงเนี้ยถ้าพี่ปล่อยมือนี้เนี่ยน้ำหนักกระต่ายก็จะโดนทิ้งลงไปแล้วตรงหูเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งกระต่ายก็จะเจ็บมากมันก็จะนิ่งเพราะมันเจ็บมันทำอะไรไม่ได้อันนี้คือท่าที่ผิดแต่ท่าที่ถูกก็คือช้อนขึ้นมาแล้วช้อนก้นทุกครั้งนะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยกระต่ายหูตั้งเวลาเราจับงี้ปุ๊บถ้าเกิดเส้นประสาทเสียหายบางทีหูมันอาจจะพิการแล้วก็หูตกได้บางทีก็มีเลือดคั่งได้อันนี้ต้องระวังเห็นหายใจป่ะมีเสียงด้วยอันนี้คือเสียงที่ไม่ปกติคือปกติจะไม่มีเสียงอย่างนี้อาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือติดเชื้อเลยจะส่วนต้นก็คือไม่ใช่ปอดนะส่วนต้นเหมือนเราเป็นหวัดมีน้ำมูกไอเสียงเปลี่ยนมักจะมีอาการก็คือหายใจแรงกระต่ายมันระบายความร้อนด้วยการหายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนที่หูแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองวัดไข้ดูก่อนว่ามีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้ต้องเช็ดตัวก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะ
0: ก่อนอื่นนะคะคุณหมอก็จะตรวจดูอุณหภูมิตรวจตามร่างกายต่างๆกระต่ายตัวนี้เนี่ยไม่มีไข้นะคะแต่ก็มีอาการอย่างหนึ่งที่คุณหมอพบค่ะ
1: เคสนี้เนี่ยคือที่เราตรวจร่างกายเราจะพบว่าอัณฑะเนี่ยเป็นแผลนะครับอัณฑะเป็นแผลตรงนี้เนี่ยพอดูจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขาโดนพวกสัตว์มีพิษกัดเช่นมดนะฮะเพราะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตามพื้นหญ้านะครับตามบ้านกระต่ายแล้วก็จะอยู่บนพื้นนะฮะคราวนี้ถ้าโดนแล้วทำยังไงบ้างแล้วก็รักษาให้ยาอย่างเช่นยาลดปวด นะช่วงแรกคือต้องให้ยาลดปวดยาแก้แพ้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแผลแล้วเนี่ยก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะด้วย
0: เคสต่อมาที่มักจะเป็นกันเยอะเลยก็คือเรื่องของตาค่ะ
1: ตาเป็นยังไงบ้างมีขี้ตาหรือเปล่าหรือว่าตามันมีลักษณะของแผลเป็นหรือว่าแผลที่กระจกตาหรือเปล่าก็ต้องคอยดูอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยตาก็จะเป็นแผลเห็นไหมแล้วก็รอบๆตามีขี้ตาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดปกติถ้าตรวจเจอก็ต้องเอามาที่โต๊ะเราจะได้ทำการรักษา
0: คุณหมอนะคะก็ได้ทำการสอนวิธีการล้างท่อน้ำตาให้นักศึกษาดูนะคะแล้วก็บอกกับเราว่าสาเหตุที่ทำให้ตาอักเสบนั้นนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุที่1อาจจะเกิดจากฝุ่นละออง2เกิดจากแผลที่กระจกตาจนอักเสบและ3นะคะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะว่าฟันเนี่ยก็มีผลทำให้ตาอักเสบได้ค่ะ
1: เนื่องจากว่าฟันกระต่ายเนี่ยมันจะยาวได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะยาวทั้งด้านตัวรากแล้วก็ยาวด้านตัวที่อยู่ข้างในปากนะฮะมันสามารถยาวได้ตลอดชีวิตแล้วก็พอยาวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ท่อน้ำตามันอยู่ตรงนี้รากฟันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเบียดท่อน้ำตาทำให้เกิดการอุดตันนะครับ
0: ฉะนั้นเคสต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของฟันนะคะ
1: คราวนี้ฟันกระต่ายเนี่ยปกติฟันกระต่ายจะยาวตลอดชีวิตทุกซี่นะทุกซี่เลยยาวหมดถ้าฟันยาวด้านหน้ายาวด้านในก็มีโอกาสที่จะยาวเพราะอะไรกระต่ายเวลาฟันมันสึกเนี่ยมันจะสึกจากการที่มันบดกันคือมันไม่ได้บดตรงๆมันบดอย่างนี้คราวนี้พอฟันหน้ามันค้ำกันเนี่ยนึกออกไหมพอฟันหน้ามันค้ำปุ๊บฟันกรามมันก็ไม่สามารถบดได้เนื่องจากฟันข้างบนมันค้ำกันทำให้เกิดช่องว่างคราวนี้ต้องตัดฟันหน้าก่อนฟันล่างถึงจะเคี้ยวได
0: ้คุณหมอก็สาธิตให้ดูจะเลยค่ะอุตะฟันกระต่ายตัวนี้ยาวอย่างเดียวไม่พอนะคะยังเหยินอีกต่างหากก็เริ่มจากการวางยาสลบที่เหมาะสมแล้วก็รอให้น้องกระต่ายเริ่มหลับคุณหมอก็ตัดฟันหน้าออกให้สั้นลงทั้งล่างและบนค่ะ
1: ก็จะตัดออกละนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งเจียให้นิดนึงนะครับด้านบนก็เหมือนกัน
0: หลังจากตัดฟันหน้าแล้วก็ตรวจดูฟันด้านในถ้าเกิดว่ายังยาวไปก็ต้องกรอออกค่ะมิฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาในการกินอาหารหรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหามากเนี่ยก็จะทำให้รากฟันยาวทะลุกรามแล้วก็จะเกิดฝีที่กรามล่างและถ้าเกิดว่าทะลุกรามบนก็จะเกิดฝีขึ้นที่ตาค่ะคุณผู้ชม
1: อันนี้ก็รอให้เขาฟื้นนิดนึง
0: มาที่ฝั่งของชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายกันนะคะว่าเสียงเห่าของน้องชูการ์นั้นเป็นอย่างไรและมันจะหมายถึงอะไรลองมาฟังกันค่ะ
2: เสียงนะคะเสียงที่น้องๆเขาบอกว่ามันเหมือนมีลักษณะของการเห่าเรียกนะคะที่เราเรียกกันว่าเสียงเห่าเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นลักษณะของการส่งเสียงร้องนะคะเพื่อที่จะเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของสัตว์ที่เขาหากินกลางคืนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตกเวลาในช่วงของกลางคืนเขาต้องการที่จะออกมาเล่นหรือออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็คือเขาก็จะร้องเรียกเจ้าของต่างๆให้มาสนใจเขานะคะ
0: และอีกเสียงหนึ่งนะคะฟังแล้วจะเป็นอารมณ์ไหนเอ่ย
2: อันนี้นะคะเป็นลักษณะพฤติกรรมของการขู่ของเขาแล้วล่ะค่ะเวลาที่เขาได้กลิ่นอะไรต่างๆที่มันผิดปกติไปคนเลี้ยงกลิ่นของคนเลี้ยงหรือกลิ่นของคนอื่นต่างๆสัตว์แปลกๆอย่างอื่นที่เขาได้กลิ่นเขาก็จะขู่ขึ้นมา
0: เราก็ได้รู้จักธรรมชาติและความเป็นชูการ์ไกลเดอร์กันแล้วสิ่งต่อมาที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบก็คือการเลี้ยงอย่างถูกวิธีค่ะ
2: อาหารที่เหมาะสมกับเขาจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะในกลุ่มของผลไม้นะคะตามชื่อเลยนะคะชูการ์ไกลเดอร์ก็คือชูการ์แปลว่าน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่จะกินก็คือจะเป็นผลไม้กลุ่มรสหวานทั้งหมดไม่ได้มีการห้ามการกินผลไม้อะไรได้เลยนะคะกินได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองมากกว่าว่าเขาจะกินแบบไหนนะคะหรือจะชอบกินผลไม้อะไรแต่เท่าที่เห็นหลายๆคนเลี้ยงก็คือจะชอบกินผลไม้เกือบทุกชนิดนะคะที่มีรสหวานแต่จะเบื่อง่ายมากเช่นวันนี้พรุ่งนี้ให้กินแอปเปิ้ลอีกวันนึงจะเริ่มเบื่อแล้วค่ะจะเริ่มต้องเปลี่ยนมีลักษณะของการเปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกินนะคะอีกอย่างนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกตัวน้ำผึ้งเองนะคะอีกอย่างนึงที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือเป็นกลุ่มของพวกตัวแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนนกนะคะหนอนแว็กซ์นะคะหรือเป็นพวกกลุ่มของตัวจิ้งหรีดบางคนก็คือจะเป็นลักษณะของการอบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของ ของตัวหนอนที่มันเป็นๆมันจะค่อนข้างที่ได้รับสารอาหารที่มันค่อนข้างครบกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวหนอนนะคะแล้วตัดสินใจเลี้ยงแล้วแหละชูการ์ไกเดอร์เลี้ยงมาแล้วแต่ว่ากลัวหนอนสิ่งที่เราจะสามารถให้เสริมได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกไข่ไก่นะคะพวกที่เป็นลักษณะของไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะหรือพวกปูอัดบางอย่างนะคะนิดนึงให้ได้นะคะเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาสามารถย่อยปริมาณของตัวโปรตีนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าย่อยไม่มากนะคะการให้ที่เยอะเกินไปในกรณีของการได้รับโปรตีนที่เยอะเกินไปจะทำให้1ก็คือท้องผูกนะคะ2ก็คืออ้วนมากเกินไปนะคะพอเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มขยับเคลื่อนไหวร่างกายลำบากนะคะพอเคลื่อนไหวร่างกายลำบากก็จะเริ่มนอนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะรอกินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดโรคอ้วนตามมา
0: ปัญหาอ้วนนี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนนะคะน้องชูการ์ก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดตามใจปากมากเกินไปคุณหมอบอกว่าอีกวิธีนึงคือให้น้องเขาเนี่ยออกกำลังกายภายในกรงที่เลี้ยงควรจะเป็นกรงทรงสูงแล้วที่ที่น้องนอนเนี่ยควรจะจัดอยู่ด้านบนสุดไว้ให้น้องเขาได้ปีนป่ายหรืออาจจะมีลูกล้อให้คอยวิ่งเล่นก็จะสามารถช่วยลดไขมันได้อีกทางนึงนะคะไม่จบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะบางเคสอ้วนมากๆก็จะมีปัญหาตามมาด้วยค่ะ
5: หน้าท้องเขาอะค่ะน่าจะติดเชื้อเพราะว่าเขามีน้ำเหลืองๆไหลออกมา
2: เลียมากไหมคะ
5: เขาเลียเองไม่ถึงเขาก้มไม่ถึงอะค่ะจะอ้วน
2: มันอ้วนมากค่ะมันไม่สามารถที่เขาจะเลียได้นะคะ
0: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการเลียก็คือการทำความสะอาดของน้องๆเขาค่ะ
2: ก็ยังคือมันมีลักษณะเป็นลักษณะของการอักเสบอยู่ภายในนิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะของดูเหมือนมีลักษณะของการติดเชื้อที่ผิวหนังเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวหนองตรงนี้หรือคราบสกปรกตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปเช็คอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่ากลมๆเล็กๆเล็กๆรอบๆนี้เป็นลักษณะของตัวแบคทีเรียนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันมาเก็บกินตัวแบคทีเรียทีนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เราทราบว่าเป็นลักษณะของการติดเชื้อนี้เราจำเป็นที่จะต้องกินยานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือ1ดูแลเรื่องของความสะอาดให้ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆค่ะหลักๆก็คือเช้ากับเย็นนะคะอีกแบบนึงอีกวิธีที่2ก็คือต้องกินยาแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยเดี๋ยวหมอกลัวว่าเดี๋ยวพอมันอักเสบมากขึ้นจะยิ่งทำให้เขาเป็นเลียมากขึ้นแล้วพอเลียมากเนี่ยก็มันจะเหมือนแบบยิ่งเลียยิ่งมันอ่ะแล้วจะกัดตัวเองทีนี้จะกัดตัวเองไปหมดเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมียาให้กลับไปทานไม่มียาลดปวดนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดเพราะว่ายังกินได้เองเป็นปกติดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตัวที่ให้เอาไปเช็ดทำความสะอาด
0: ทีนี้โรคอ้วนก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเคสต่อมาจะเป็นอะไรค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาที่เกาะกระต่ายนะคะคุณหมอและนิสิตสัตวแพทย์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อตรวจรักษากระต่ายที่มีปัญหาทั้งเรื่องตาเรื่องของฟันและอาการบาดเจ็บต่างๆทางคุณหมอไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มอยู่เพียงผู้เดียวนะคะยังมีกลุ่มนี้อีกค่ะเรียกว่ากลุ่มบ้านโพรงกระต่าย
1: สมาชิกบ้านโพรงกระต่ายนะครับเขาก็จะมาช่วยกันแปลงขนหวีขนแล้วก็ดูแลสุขภาพกระต่ายเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเรี่ยวแรงที่ช่วยกันทำให้กระต่ายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับครับก็อย่างเงี้ยฮะก็คือพอเล็บกระต่ายยาวมากนะครับเราก็จะมาช่วยกันตัดเล็บให้นะครับเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี
6: ้ก็ดีค่ะได้มาช่วยเหลือกระต่ายที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีจำนวนไม่จำกัดอะค่ะกับเทียบกับปริมาณกระต่ายที่ค่อนข้างเยอะก็เลยเหมือนชักชวนเพื่อนๆในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะห้องกระต่ายอะค่ะมาช่วยกันหวีขนตัดเล็บให้น้องกระต่ายที่นี่ให้เพื่อที่ให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจากที่เคยมาหลายๆปีอย่างเงี้ยคือก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆปีอะค่ะ
1: แล้วจากกระต่ายที่แบบอยู่แบบลำบากนะฮะถือว่ากระต่ายแบบกินอาหารก็กรงก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้วยน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กระต่ายก็สุขภาพแย่เราก็จะมาช่วยกันก็คือเป็นโครงการเหมือนกับต่อเนื่องทุกๆปีนะจะมีทั้งมหาลัยคนละกระต่ายน้องๆที่สนใจแล้วก็จะมาช่วยกันนะครับ
6: ก็อย่างคนที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์ในการหวีขนตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างทำไปด้วยก็จะสังเกตน้องตัวนี้ ตาเหมือนจะมีปัญหาหรือมีอะไรก็จะได้ส่งเคสต่อให้คุณหมอช่วยดูต่อได้เลยทีเดียวก็คือมาพร้อมกันก็คือเหมือนช่วยกันไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือว่าสนใจจะเลี้ยงกระต่ายอะค่ะคือกระต่ายไม่เหมือนหมาไม่เหมือนแมวคือก่อนที่จะเลี้ยงอะอยากให้ทุกคนทำการศึกษาก่อนว่ากระต่ายจริงๆแล้วกินอะไรไม่ใช่กินผักบุ้งไม่ใช่กินแตงกวากระต่ายอายุที่เหมาะสมที่ควรจะซื้อมาเลี้ยงอะอายุเท่าไหร่กระต่ายแคะมีจริงหรือเปล่ากระต่ายเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่ความจริงมันเป็นมันคือกระต่ายแคะค่ะที่เขาบอกว่าไม่โตไปกว่านี้หรอกอันนี้2เดือน3เดือนแล้วจริงๆอะแคะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มากกว่าไม่ใช่กระต่ายแคะอะค่ะก็อยากฝากถึงตรงนี้มากกว่าทางบ้านพงเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไม่ซื้อขายกระต่ายเด็กมาพักนึงแล้วก็พยายามให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับกระต่ายอะค่ะว่าจริงๆแล้วกระต่ายควรจะกินหญ้านะสัดส่วนในการให้ระหว่างอาหารเม็ดกับหญ้าควรจะให้อะไรมากกว่ากัน
7: พอดีเกิดเดือนเดียวกันก็เลยอยากจะทำบุญวันเกิดแล้วพอดีเห็นโครงการนี้พอดีครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เพราะที่บ้านก็เลี้ยงกระต่ายอยู่ด้วยครับผม
8: เดี๋ยวนี้ก็เหมือนจะคนเริ่มเลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วคู่ขายก็มีมากขึ้นด้วยก็เลยอยากจะให้ศึกษาก่อนว่ามันต้องมีความพร้อมยังไงในก่อนที่จะเลี้ยงอะค่ะ
9: ส่วนเรื่องกระต่ายแคระที่คนนิยมเลี้ยงเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า ND หรือ Netherland Raff เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะ
10: เรียกกันนำมาขายแล้วมาบอกเราว่าเป็นกระต่ายแคระค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมากลับตัวโตขึ้นเรื่อยๆความน่ารักก็ผิดไปจากที่ผู้ซื้อตั้งใจไว้แต่แรกซึ่งคิดว่าตัวเองโดนหลอกบางรายเนี่ยเขาก็เลยนำมาปล่อยทิ้งไว้ก็มีช่างน่าสงสารน้องกระต่ายค่ะ
1: กระต่ายที่ยังไม่อยากนมดูยังไงบ้างหนึ่งก็คือตัวเนี่ยจะไซส์เล็กๆอยู่ในฝ่ามือของเรานะฮะอยู่ในฝ่ามือเล็กๆสองก็คือว่าขนเนี่ยมันจะเป็นขนที่ยังไม่ผลัดขนดีนักก็จะมีขนแซมออกมาขนที่ยังยาวอยู่แซมออกมาบ้างนะฮะถ้าเปิดฟันดูเนี่ยก็จะพบว่าลักษณะฟันเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่คือยังมีลักษณะสีฟันที่ยังไม่ใช่ฟันสีปกติที่เป็นสีขาวล้วนอ่ะมันจะมียังใสๆอยู่นะใสๆนั่นคือการเจริญเติบโตของฟันยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นกระต่ายที่เด็กอยู่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับกระต่ายพันธุ์ ND มากต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนิดนึงหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าหาแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วแบบกระต่ายแคะตัวละ200ไม่มีในโลกฮะกระต่ายแคะตัวละ200เพราะว่าส่วนใหญ่กระต่ายสายพันธุ์ ND ที่เราบอกว่าเป็นกระต่ายแคะของจริงเนี่ยคือน้ำหนักประมาณ1โลนะฮะตัวนึงก็ 2-3 พันขึ้นไปตัวละ 2-300 ตามตลาดนัดนี่ไม่มีนะ
10: นี่ไงล่ะคะได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก่อนเลี้ยงก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเนี่ยมาถึงเจ้าชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเจ้าชูการ์2ตัวนี้ก็ถูกเจ้าของทิ้งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้องๆกลุ่มนี้อยู่ค่ะ
2: ดูนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่เราให้ดูแล้วชูการ์ไกเดอร์หางยาวสวยน่ารักนะคะตัวนี้นะคะเป็นชูการ์ไกเดอร์นะคะที่มีการทำลายตัวเองหางเหลือแค่นี้นะคะหางสั้นแค่นี้สุดโคนนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างนึงนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาของการทำลายตัวเองต่างๆก็คือว่าเครียดนะคะค่อนข้างเครียดนะคะอาจจะแรกๆเลี้ยงมาดูแลเอาใจใส่ดีนะคะหลังๆเริ่มงานเยอะเรียนหนักต้องสอบหอไม่ให้เลี้ยงต้องแอบหลบๆซ่อนๆนะคะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจเหมือนเดิมนะคะด้วยตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเนื่องจากว่าแต่ก่อนเคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างนั้นเคยมีคนมาเล่นด้วยนะคะหลังๆอ้าวไม่มีแล้วทีนี้ทำอะไรดีเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเลียตัวเองกัดตัวเองนะคะทำร้ายตัวเองนะคะยิ่งเลียยิ่งมันยิ่งกัดเข้าไปนะคะพวกนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะบางตัวกัดจนขนาดหางขาดนะคะแล้วก็บางตัวก็คือกัดจนขนาดที่ตัวอวัยวะเพศของเขาเกิดการฉีกขาดนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรารักษานะคะเราจำเป็นที่เราจะต้องมีการบางทีอาจจะต้องให้ในกลุ่มของตัวยาระงับประสาทนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่มาทำลายตัวเองแต่ว่าพวกนี้มันก็คือเป็นลักษณะของการรักษานะคะปัญหาหลักๆก็คือเขาเครียดขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่นะคะเราต้องพยายามเข้าใจกับเขาให้เวลาเขาเยอะขึ้นเอาเขาออกมาเล่นขึ้นต่อวันอาจจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันได้เลยนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเล่นกับเขาให้มากขึ้นอีกตัว วนึงนะคะที่น้องเขามีการอุปการะมานะคะดูภายนอกดูธรรมดาดูเผินๆดูปกติมากนะคะค่อยๆดูไปนะคะหยิบออกมาลองดูลักษณะตามตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของตัวพวกผิวหนังอักเสบนะคะแล้ว

0: ก็ดูนะคะหางเหลือสั้นนิดเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวลองดูการเดินของเขาดูสองขาหน้าเป็นเหมือนปกติดูสองขาหลังใช้ไม่ได้นะคะพิการนะคะเห็นไหมคะปัญหาของภาวะของการพิการแบบนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นลักษณะของการที่โดนกัดโดนกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตรงแถวๆสันหลังในช่วงของท่อนทางด้านตรงเอวลงมานะคะการควบคุมขาเห็นไหมคะสัตว์เขาลากขาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการอัมพาตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการอัมพาตทั้งสองขาด้านหลังเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราอนุมานได้หลายๆสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าถ้าสภาพค่อนข้างโทรมอาจจะเกิดจากปัญหาของการขาดสารอาหารนะคะขาดสารอาหารกระดูกบางนะคะมันก็จะเป็นผลที่จะทำว่าเวลาที่มันกระดูกบางแล้วก็เป็นบางในช่วงของตัวไขสันหลังมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของโรคของการขาดสารอาหารพวกกลุ่มของตัวกระดูกบางแล้วก็มีผลในการอัมพาตได้นะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของที่เกิดแบบเฉียบพลันนะคะอาจจะเกิดจากการโดนกระทบกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตัวไขสันหลังในส่วนของตรงช่วงท่อนเอวนะคะที่จะทำให้ตัวเส้นประสาทที่มันมาเลี้ยงในส่วนของตัวสองขาหลังเนี่ยเกิดความผิดปกติไปนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็คือแล้วแต่ว่ามันจะเกิดยังไงการรักษามันก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการขาดสารอาหารเราก็จะต้องมีการเสริมอาหารให้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกแคลเซียมนะคะพวกนี้เนี่ยบางทีคนที่เขาขายถ้าเขาเอาออกมาจากแม่ค่อนข้างเร็วแล้วด้วยตัวเขาเองไม่ได้รับการป้อนนมเสริมอะไรต่างๆอย่างเพียงพอมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้ตัวเขาเองขาดสารอาหารขาดแคลเซียมค่ะร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้นะคะก็จะเกิดโรคของในส่วนของตัวกระดูกบางเกิดขึ้นนะคะการกลับมาใช้ขาได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฉีกขาดว่าตัวเส้นประสาทมันมีการฉีกขาดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าฉีกขาดรุนแรงมากแล้วมาพบช้าการกลับมาใช้ขาได้ก็น้อยลงนะคะ
1: คุณผู้ชมคะสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบการรับภาระด้านอาหารการกินการรักษาเมื่อเขาป่วยล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงควรที่จะยึดถือปฏิบัติเราก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของการเลี้ยงดูของสัตว์ทั้งสองชนิดแล้วสิ่งไหนนะคะที่ไม่แน่ใจในการรักษากับสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งไปเพื่อที่จะทำให้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรานั้นปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอค่ะสุดท้ายนี้ Animal Speaks ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมา

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับ

0: 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หยีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชนายส่วนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมือง
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหญิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่3ถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาadapt applyหรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต่ท
1: ั้
0: งในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได้
0: อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงเออนิดนึง
1: ใช่ตั
0: วนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: วอลลุ่มใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เขา
1: ใช่ครับฟิลนั้น
0: สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไง

0: แต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นน่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชั่นหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
0: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
1: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าได้เป่าผมแล้วทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำได้เป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกได้เป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
0: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาท
1: ี
0: อ่ะ3นาทีเสร็จแล้ว
1: ใช
0: ่ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
1: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยอ่ะตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
0: โดนผม
1: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
0: มันจะโดนดึงเข้าไป
1: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
0: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลงจากตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็วู้แวบว
1: ู้ใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
0: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
1: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่ายตายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบวกประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
0: แสดงว่าไอ้ตัว 15,000 ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
1: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
0: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคานี้เท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
1: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
0: อ๋อ oh.
1: ใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
0: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
1: ก ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
0: 15,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท
1: ใช
0: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
1: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปมาได
0: ้อ๋อเลือกทิศทางการหมุนได้
1: ใช่ครับ
0: สมมติว่านี่เป็นผมเขาก็จะหมุนหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อย
1: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนนะฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
0: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
0: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
1: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
0: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
1: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 บาท
0: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
1: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
0: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
1: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับใช่
0: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
1: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
0: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
1: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
0: โอ้โห
1: ใช่
0: โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
1: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
0: องศาเซลเซียส
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
1: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

นี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเคอร์ผมถ้าเราอยากจะได้รอนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้

0: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
1: ไปที่ใดไหมครับ
0: ได้ครับ
1: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
0: ร้อนสุดแรงสุด
1: แรงสุดครับจะดีที่สุด
0: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับใดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
1: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อใดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
1: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ใดตรง
0: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นรอนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
1: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงเสมอนอกจากจะใดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะใดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งแต่อาจจะต้องใ

0: ม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นไดเป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมาถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: ต่อแห้งหลัง
1: นี้ใช่
0: ต
1: ่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความ
1: ใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
2: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
2: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
1: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบลอนได้ด้วยทำเป็นลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
2: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
1: ได้ครับแต่นี่ครับมันก็จะกลายเป็นลอนได้เลย
2: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
2: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
1: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมอะครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่า

0: ผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
1: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
0: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
1: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
0: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
1: ่คือไม่ต้องมีไดก็ได้เหรอคร
0: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้พัดลมอะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้ใช
1: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอา
0: ใช่
1: ถ้าใช้ไดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี
0: ้ใช่ครับไดเป่าผมก็คือมันจะทำร้อนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
1: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
0: ใช่ครับ
1: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
0: ใช่มันก็จะมีออปชั่นที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
1: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
0: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วย
1: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากมากที่มาให้ความรู้กันนะครับ
0: ขอบคุ
1: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
0: บ๊ายบายครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ1หมายเลขคดี2สถานที่นัดให้ไปศาลไหน3ประเด็นที่ถูกฟ้อง4จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วได้สิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะลงทุน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักบราซิล
0: ยอดักบราซิลผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: คร
0: ับ แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรทอดยำเหรอ
1: ไปทอด
2: ทอด
3: ยำสามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้

0: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่จกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่จกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
2: โอ้เงือกแดง
0: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยม
1: ัน
0: ติดแบบนู่นนี่เลย
1: นี่ตัวเมียครับ
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่จกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่จกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเหลี่ยมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมังเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนะครับบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
3: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพร่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากระนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากระมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากระมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากระมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากระมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากระมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
0: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จบบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบค่าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
3: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือก้านครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
0: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากะมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยล่ะครับดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยล่ะครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากะมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่ตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
1: ทอดก็ได้ครับ
0: ทอดเลยนะครับ
1: แคลเซียมสูงครับ
0: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3นี่วันนี้เราได้ปลากะมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
1: ปลาสร้อยน้ำเงิน
0: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากะมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากะมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานาระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: จะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต้มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาจะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาเป็นต้มยำอร่อย
3: ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดเด็ด
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลถ้าจะได
1: ้โอ้ปลาจะโดเอาไปต้มยำและปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้โหหิวโหยโหยโหย
0: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูแกงส้มปลากระมัง

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิ

คุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าคลาลาชีดาวลองจะใช่แต่ไม่
0: ยาคลาวราชิก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวหลองเฉอชายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: กระมังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากระมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

อนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากหมาพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ต

0: อนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
2: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินของทองอีกล่ะ
3: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
2: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินดามีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับ
1: เจ้าของฟาร์มผักทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์สีเหลืองทองจากทิเบตลูกค้าสั่งจองเพียบเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มจังหวัดสมุทรสงคราม
0: เที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดประกวดกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรถึง5ตุลาคมนี้สุธามาศผูกโพพาชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงสำหรับชงดื่มผมเชื่อว่าทุก

0: ธนาจังหวัดนนทบุรีก็เลยคิดโครงการขอรับบริจาคเหรียญสลึงเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการกับโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขครับกลุ่มจิตอาสากำลังร่วมมือกันคัดแยกเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญบาทเหรียญต่างประเทศนับหมื่นเหรียญเลยนะครับภายในห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อคัดแยกแล้วก็นับจำนวนแพ็คใส่ถุงเตรียมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาครับอย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยตามโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางครับเริ่มโครงการแบบนี้มาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาร่วมกันนำเหรียญที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาครวมแล้วเป็นเงินกว่า 86,000 บาทแล้วก็มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนเข้ามาอีกเป็นเงิน 70,000 บาทด้วยก็รวบรวมเงินนะครับนำไปซื้อวีลแชร์แจกให้กับผู้ป่วยผู้พิการไปแล้วทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็สิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาไปแล้วถึง220คนอย่างบ้านผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาครับหลังจากประชาชนมีการร้องขอไปทางเทศบาลซึ่งวีลแชร์คันนี้ก็เป็นวีลแชร์คันที่9ที่มาจากเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์ของพี่น้องชาวบางรักพัฒนาครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำพวกทิชชู่เปียกแพมเพิร์สแล้วก็ของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางเทศบาลเป็นอย่างมากเลยครับที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกบ้านที่ป่วยทุพพลภาพแบบนี
1: ้ก็คือหนึ่งในโครงการเหรียญทองแลกความสุขค่ะเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของFacebook ของทางเทศบาลทางเสียงตามสายแล้วก็ทาง Facebook ของรองปุ้ยเองว่าเราได้จัดทำโครงการเหรียญทองแลกความสุขนะคะโดยที่ท่านนำเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำมามอบให้เรานะคะแล้วเราจะนำความสุขคืนต่อในรูปแบบของทิชชู่เปียกวีลแชร์เตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือแม้กระทั่งรถพาผู้ป่วยไปห้องน้ำนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็คือมีบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของเรานะคะได้มีเสียหาย3หลังเราก็เงินส่วนนี้ค่ะส่งมอบความสุขให้กับเขาโดยที่มอบรายละ 3,000 3หลังค่ะ
0: ตัวโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาก็นำเศษเหรียญนะครับทั้งเหรียญ25สตางค์50สตางค์มาบริจาคที่เทศบาลไม่ขาดสายเลยครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทางเทศบาลก็รับบริจาคเหรียญไปมอบโดยตรงนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้หรือว่าถ้าเจอทีมงานของรองปุ้ยแบบนี้ทีมงานของเทศบาลลงพื้นที่ต่างๆก็สามารถนำมาให้โดยตรงได้ด้วยครับเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์มาชนเป็นสีเหลืองทองจากทิเบตนะครับให้ผลผลิตแล้วก็รสชาติดีตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเพียบเลยนะครับเตรียมปลูกรุ่นต่อไปขยายพื้นที่เพิ่มแล้วครับทดลองปลูกเมลอนจำนวน3สายพันธุ์ครับในโรงเรือนขนาด6คูณ20เมตรรวม200ต้นแยกเป็นพันธุ์ไทเฮา100ต้นพันธุ์ไข่ทองคำ50ต้นแล้วก็พันธุ์จานฉาย50ต้นโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ไทเฮามาจากทิเบตนะครับส่วนพันธุ์ไข่ทองคำแล้วก็พันธุ์จานฉายเนี่ยมีผู้พัฒนาให้สามารถปลูกในเมืองไทยซึ่งทนร้อนทนฝนได้ดีแล้วครับผลการปลูกรุ่นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีครับให้ผลผลิตกว่า150ลูกขนาดลูกละ 1.5 ถึง2กิโลกรัมเศษความหวานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับประมาณ 14 ถึง 15 องศาบริกซ์ที่โรงเรียนของนายวงอนันต์สุขเจริญคณาอายุ48ปีครับเจ้าของโชคอนันต์ฟาร์มหมู่4ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเด็กเขาบอกว่าปกติเนี่ยทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็เมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มทดลองปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มตัดขายแล้วนะครับประเดิมรุ่นแรกเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นส่วนทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงให้เจ้าของสวนอธิบายครับ
2: สายพันธุ์แรกจะเป็นตัวนี้ครับ เป็นตัวชื่อว่าไทยเห่านะครับเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วมีลายตะข่ายนะครับจะทรงลีนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อจะหวานกรอบเนื้อสีทองนะครับจะเป็นตัวที่อร่อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 14-15 บริกกำลังหวานอร่อยไม่หวานแสบคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีลายเนาะส่วนอีก2ตัวชื่อไข่ทองคำครับตัวนี้ครับ

0: จะมีลักษณะกลมนะครับเหมือนไข่เลยแต่เป็นไข่ทองคําสีสวยนะครับก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะครับเนื้อจะหวานกรอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเนื้อแน่นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยอีกแบบนึงนะครับแล้วแต่คนชอบและอีกสายพันธุ์นึงคือด้านนี้ครับจะเป็นตัวชื่อว่าจันฉายเหมือนพระจันฉายมาให้เราก็คือลักษณะคล้ายๆกัน2ตัวนี้นะครับคือเป็นลูกกลมๆนะครับสีเหลืองอร่ามสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นเมลอนสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีตอนนี้ปลูกอยู่นะครับประมาณ200ต้นนะครับ
1: ส่วนการปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่ครับเริ่มจากเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็ย้ายลงกระถางปลูกในโรงเรือนนะครับเมื่อต้นเริ่มเลื้อยขึ้นเชือกออกดอกเนี่ยจะต้องผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปิดก็เลยไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรแต่ก็ต้องคอยระวังแมลงศัตรูพืชของเมลอนนะครับที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในโรงเรือนได้แล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือข้อที่9ถึง15เท่านั้นเพื่อให้ติดผลที่มีความสมบูรณ์กับตัดผลทิ้งนะครับให้เหลือผลที่ดีที่สุดต้นละ1ผลเท่านั้นแล้วพอได้เก็บผลผลิตนะครับจะปล่อยให้ต้นเนี่ยมีสภาวะใกล้ตายเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งสารอาหารทั้งหมดนะครับไปเลี้ยงลูกจะทำให้ผลเมลอนเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ชูให้ดูหน่อย
1: ตอนนี้นะครับเมลอนรุ่นแรกที่ปลูกประสบความสำเร็จดีมากคนสั่งจองไปแล้วครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่มีเลยครับเดี๋ยวเตรียมจะขยายผลนะครับปลูกเพิ่มต่อไปอีกหนึ่งโรงเรือนด้วยเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0-4-6-5-9-8-7-9-7ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้กับชาวบ้านมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแนะแนวทางแก้ไขกันนะครับเป็นการยกระดับการปลูกพืชด้วยกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ
3: การความเสี่ยงกับสารเคมีแค่นั้นเอง
1: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่บริการวิชาการนะครับตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชตามการปฏิบัติการเกษตรผลิตพืชแบบอินทรีย์ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานออร์แกนิกสิ่งที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ครับก็คือมาอบรมถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ถอดบทเรียนกันร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มผักดีพื้นที่ตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในเรื่องของกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และการใช้ไตรโคเดอร์มาครับเพื่อให้ทราบปัญหาของการผลิตพืชผักอินทรีย์ในปัจจุบันของแต่ละรายคณะนักวิจัยครับก็แนะวิธีการแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสดนะครับเพื่อป้องกันและใช้กำจัดโรคในแปลงเกษตรสามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแบบเชื้อสดนี้ไปใช้ได้4กรณีด้วยกัน1ก็คือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราส่วนเชื้อสด 1-2 ช้อนแกงต่อเมล็ดพืช1กิโลกรัม2ก็คือหว่านในแปลงปลูกได้เลยครับใช้เชื้อสด50กรัมต่อตารางเมตร3ก็คือใช้ผสมกับวัสดุปลูกในใช้เชื้อสดนะครับ1ส่วนต่อวัสดุปลูก50ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันและ4ครับใช้ฉีดพ่นโดยใช้เชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรโดยการล้างสปอร์ในน้ำแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำไปใช้ในการฉีดพ่นครับ
4: ในขั้นตอนต้นน้ำนะครับเราก็เริ่มมาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เรามีอยู่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์นะครับแล้วก็นำลูกศิษย์ของเรานะครับมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วก็นำวิธีการเนี่ยครับมาแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการกลางน้ำนะครับจนได้ผลผลิตแล้วจะทำให้ผลิตมีคุณภาพได้ยังไงจะดึงมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐาน GAP แล้วเราก็ดึงนะครับมาตรฐานขึ้นมาเป็นการผลิตให้ได้คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานของอินทรีย์ครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะปลายน้ำก็คือเพื่อที่จะสอดคล้องกับตลาดที่คนทุกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้ว่าสารพิษสารเคมีไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลผลิตอินทรีย์นะครับ
3: แต่ไข่ที่มันลงไปอ่ะ
1: การยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ต้องการสูงสุดก็คืออยากให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องการทำมาหากินนะครับโดยยกระดับมาตรฐานให้เกิดระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยและก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเป็นช่วง

0: ของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่พบในแปลงผักที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้ก็จะเป็นโรคของเชื้อราในแปลงผักนะครับทำให้บางทีชาวบ้านหลายรายต้องหันไปพึ่งสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะตกค้างได้มากนะครับเลยต้องหันมาพึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยมาสอนการกำจัดเชื้อราแล้วก็โรคต่างๆแบบปลอดภัยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็จัดประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกนะครับและกล้วยไข่ที่เป็น GI พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สามารถแปรรูปได้อีกหลากหลายครับทั้งเป็นอาหารคาวหวานได้ด้วยในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับชาวสวนกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคัดกล้วยไข่ที่งามที่สุดจากแต่ละสวนนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยส่งกล้วยไข่เข้าประกวดในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567นะครับจัดตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง5ตุลาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ถือว่ากล้วยไข่ที่ส่งมาประกวดนะครับมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากด้วยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสภาพอากาศดีครับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่น้อยลงก็ตามแต่กล้วยไข่ก็ยังเป็นสินค้าสำคัญนะครับที่ยังทำรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยปัจจุบันนี้กล้วยไข่เป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีรูปร่างลักษณะแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับคือรสหวานเนื้อในนุ่มเหนียวกลิ่นหอมผลก็สวยด้วยครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นคืองานเทศกาลศาสตร์ไทยด้วยครับ
1: คือทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีการประกวดกล้วยไข่ครับผมงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ผมก็มีโอกาสได้ส่งร่วมกิจกรรมทุกปีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะครับผมแล้วผมก็ชอบคือปลูกกล้วยไข่ครับผมมันได้ผลผลิตดีต่อไร่ก็ได้สูงนะครับผมถึงมันจะเสี่ยงการดูแลหน่อยนึงแต่มันถ้าใครทำแล้วเป็นผลผลิตที่ว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าเรารายได้ดีครับผมสำหรับการทำกล้วยไข่
2: ตอนนี้ปลูกไว้เยอะไหม
1: ผมจะปลูกกล้วยไข่ประมาณ5-10ไร่ต่อปีนะครับผมพูดถึงกันนะเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงก็เราทำอาชีพอื่นนะครับผม
0: การปลูกกล้วยไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันนี้รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ของกำแพงเพชรโดยส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองครับซึ่งจะมีการสนับสนุนหน่อกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ละพื้นที่ครับจะต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งหน่อที่ขยายได้เนี่ยกลับคืนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนราคาเวลากล้วยไข่ให้ผลผลิตก็ถือว่าทำเงินได้ราคาดีอยู่นะครับอย่าง1เครือคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักประมาณสัก 7-15 กิโลกรัมราคาที่เขาขายกันหน้าสวนก็ตกกิโลกรัมละ25-30บาทขึ้นไปครับมีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทำเหลือน้อยเต็มทีครับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความร้อนปานกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับที่มะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงศ์ดินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ 7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายแบบนี้มานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตรโบราณครับนี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หายากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมมาจากญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่2ไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุดิบต่างๆจะปรับขึ้นราคาทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็เปิดขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับในเรื่องรสชาติความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของกำหนดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีด้วยเดิมทีเนี่ยส่งขายแบบผลสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผลผลิตบางส่วนมันแตกเสียหายคุณผู้ชมก็เลยเกิดแนวคิดเอามาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศผงนะครับสำหรับเอาไว้ชงดื่มติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: เทศสายพันธุ์สวีทโรสมีผลกลมขนาดเล็กและมะเขือเทศสายพันธุ์เกิลมีผลกลมลีให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลเป็นผลผลิตของนายสรศักดิ์สิงห์ดีหรือพี่เนียบชาวตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่นำมาปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อต้องการผลสดมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ
4: คุณผู้ชมคะมะเขือเทศสามารถนำมากินได้ทั้งผลสดแล้วก็แปรรูปนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพามาดูการแปรรูปนะคะโดยนำมะเขือเทศเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นมะเขือเทศผงนะคะที่นี้คะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดนำมะเขือเทศนี้มาทำเป็นมะเขือเทศผงล่ะคะ
5: ก่อนอื่นนะครับคือเราต้องการขยายตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มของเกษตรกรและก็ตัวผมเองด้วยนะครับจากการขายผลสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นอบแห้งนะครับแล้วก็ณวันนี้เราต่อยอดจะทำเป็นมะเขือเทศผงและในอนาคตจะเป็นมะเขือเทศน้ำอีกทีครับ
4: ค่ะการที่เราทำเป็นมะเขือเทศผงแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
5: ก่อนแรกเลยคือในเรื่องของการนำไปรับประทานนะครับในเรื่องของสารอาหารตรงนี้ก็คงต้องใช้ในเรื่องการวิจัยนะครับในค่าคุณค่าทางโภชนาการอีกทีแต่ในเรื่องทางการพกพาการสะดวกง่ายต่อผู้ที่อยากจะรับประทานมะเขือเทศนะครับสามารถที่จะเอามะเขือเทศผงเนี่ยไปชงในน้ำดื่มได้เลยนะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายในออฟฟิศนะครับก็จะสะดวกนะครับจริงๆแล้วมะเขือเทศที่จะใช้ในเรื่องของการทำมะเขือเทศผงนะครับจากการที่ทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้หลายๆสายพันธุ์แต่หนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ที่เมล็ดน้อยนะครับเพราะว่าเมล็ดจะมีผลในเรื่องของการเมื่อไปทำผงนะครับอาจจะทำให้ผงออกมาสีดำนะครับก็จะเน้นมะเขือเทศที่มีเมล็ดน้อยนะครับอย่างเช่นสวีทโรสนะครับเป็นมะเขือเทศทั่วไปก็ได้ครับก็มีสวีทเกิร์ล นะครับที่จะใช้กัน
3: กว่าจะได้มะเขือเทศผง 1-2 กิโลกรัมใช้มะเขือเทศผลสดถึง10กิโลกรัมเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำทั้งปั่นผลให้ละเอียดเป็นน้ำเข้าตู้อบและบดอีกครั้งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะ
5: ตอนเบื้องต้นนะครับมะเขือเทศผลสดเนี่ยที่เรามานำทดลองนะครับก็เริ่มแรกเลยคือเรามะเขือเทศผลสดนะฮะมาทำการปั่นนะครับปั่นด้วยเครื่องปั่นยางนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวก่อนที่เราจะไปทำการอบแห้งนะครับและการอบแห้งเนี่ยที่จะให้ได้ผงมะเขือเทศและแห้งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ80องศาถึง80องศาที่เวลา3ชั่วโมงนะครับด้วยตู้เป่าลมร้อนอันนี้นะครับแล้วก็ทำการบดละเอียดอีกทีนะครับหลังจากการบดละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ทำการตักมาเพื่อใช้ตะแกรงร่อนอีกทีนะครับเพื่อเอากากนั้นออกแล้วก็จะได้ผงมะเขือเทศนะครับนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปชงทานนะครับหรือนำไปเป็นวัตถุดิบกับอาหารชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมได
4: ้ครับ
5: ในด้านรสชาติอาจจะยังไม่แตกต่างกันมากจากการที่ทดลองและวิจัยมานะครับแต่ในเรื่องของการพกพาและก็ความสะดวกต่อการที่จะเราต้องการรับประทานมะเขือเทศนะครับถ้าเป็นผลสดอาจจะต้องพกพายากหน่อยนะครับแล้วก็เชลไลท์ในการที่จะอยู่ความคงตัวของผลสดก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พอเป็นมะเขือเทศผงเนี่ยจะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะอยากได้มะเขือเทศเนี่ยดื่มหรือกินนะครับก็จะง่ายนะครับ
3: ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในลักษณะทดลองชงดื่มรสชาติกลิ่นและอายุการเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงเตรียมทำการตลาดและนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปลูกมะเขือเทศเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ
1: มะเขือเทศผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเดี๋ยวเราจะแบ่งด้วยกัน2ตลาดนะครับคือตลาดผลสดกับตลาดอบแห้งนะครับอย่างผลสดเราก็แบ่งตลาดไปอีกว่าเป็นตลาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตลาดก็จะมีในเรื่องของตลาดตรงร้านอาหารนะครับภัตตาคารแล้วก็ผู้จำหน่ายผลสดหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจะเน้นไปทางโซนภาคใต้นะครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเขาจะชอบทานมะเขือเทศนะครับก็จะขายดีในโซนภาคใต้มากในตัวเกษตรกรมีประมาณ4รายนะครับที่เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศจากการที่เราไปพูดคุยนะครับกับเกษตรกรที่เริ่มหันใจหันไปหาพืชตัวอื่นนะครับเพื่อทดแทนในการปลูกหรือเขามีศักยภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับเราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกันและอนาคตก็จะเป็นเครือข่ายในการส่งมะเขือเทศให้กับทางผมได้นะครับ
3: พี่นันทิกรชูวงชาวตำบลจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในเครือข่ายปลูกมะเขือเทศเก็บผลสดส่งขายหากมะเขือเทศให้ผลมากหรือช่วงฤดูฝนผลมะเขือเทศมักจะแตกเสียหายก็จะส่งนำไปแปรรูปสร้างรายได้เกือบทุกวันค่ะนอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัดควบคู่กันทำให้มีรายได้หลายช่องทางค่ะ
6: เนื่องจากว่าการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกระบบการจัดการมันจะง่ายกว่าระบบดิบดูแลง่ายกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคแมลงที่รบกวนทางใบแล้วก็รบกวนทางระบบรากมันจะน้อยกว่าให้ผลผลิตดีกว่าระบบดิน1เท่าตัวครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื่องอาหารให้เขาได้เพราะว่าโดยระบบไฮโดรโปนิกคือเขาจะกินอาหารตลอดทั้งวันเลยครับ
3: ปัจจุบันพี่เนียบยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: มะเขือเทศแบบผงนี่ครับคุณผู้ชมพอเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เติมสารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเปรี้ยวตามธรรมชาติอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นของมะเขือเทศที่บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยหายไปด้วยก็ถือว่าชงดื่มกินได้ง่ายขึ้นด้วยครับ ปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีครับจัดนิทรรศการไดโนเสาร์แล้วก็ชมสัตว์ดึกดำบรรพ์เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กและก็เยาวชนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับบ่าย 3:30 น. วันนี้ผมณ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: กันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: แกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
2: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
2: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมื้อนะครับ
2: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
3: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
2: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
3: อ่ะดีครับ
2: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทําโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
3: ครับ
2: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
3: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
3: มีความปลอดภัย
2: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
3: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
2: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
3: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำใหกินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
3: อ
2: ้
3: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
2: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
3: ครับผม
2: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
3: อ้าว
2: ค่ะ
3: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
2: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
3: กินแต่ตำลึง
2: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแค่ยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
3: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้นไอ้ของไม
2: ่
3: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแค่ตำลึงอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้ยตายตายตายตาย
2: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
3: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินส์หรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
2: แรกๆนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคเข้าเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
3: อาจารย์ยักษ์
2: พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม
3: ่
2: เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
3: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
2: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
3: ครับผม
2: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
3: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
2: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
3: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับ แต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
2: เชิญค่ะ
3: ครับผม
4: พอพูดถึงเครือข่าย
0: ครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับ
3: อาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
4: เป็นไงหล่อไหม
3: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์อาจารย์ล้อมนะครับ
4: ครับผม
3: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชั่นกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
4: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
3: ครับผม
4: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
3: ครับผม
4: ชนะลาบคาบเลยครับ
3: เละเทะเลย
4: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
3: ่อ
4: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
3: ๆเรื่องสำคัญ
4: ใช่เด็กๆเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
3: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
4: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกินจะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
3: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
4: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
3: ครับผม
4: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
3: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
4: ใช่
3: ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้เอาไว้โชว์เป็นหลัก
4: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
3: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
4: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
3: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านโป่งเกตได้มาทำงานร่วมกัน
4: ใช่ครับ

0: ันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทําเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ําให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทําให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที่อันนี้เราเอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทําได
0: ้แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทําแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทําคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ําออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับมาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่มั้ยตรงนี้ด้วยม
1: ั้ยใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ด้วยกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจล่ะมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็นะแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1พุ่งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าวๆ
0: เนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
1: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได้
0: หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
1: เอออันนี้ได้ไม่ได้ตาเลยดู

อนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านโป่งเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะอย่างปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ย8กลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเขนเนี่ยมันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกตมาสืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมเราก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นว่าไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่พื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนา
1: ะ
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายใน

0: มานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
0: งั้นผมต้องไปดูนะ
1: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
3: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โกครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้ว
2: น้องบอลใช่ไหม
0: เขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าอย่างเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแคไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเน
1: า
0: ะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริงนี่
1: ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุกของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
3: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้แหละครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
4: วันนี้ดีได้มีพี่ๆมา

0: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว กรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ทุกวันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการณ์ของภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานวันไตโลกแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่แล้วปีนี้ธีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันไตโลกใช้ชื่อว่า Aging Kidney ก็คือไตของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
0: สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด

0: สวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
1: คนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าใช้จ่ายที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตการล้างทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตระหนักถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอุบัติการณ์ของคนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนสูงมากในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ของอุบัติการณ์โรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระการล้างไตในระยะยาว
0: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์โรคไตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการณ์หมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งคร่าวๆเป็น5ระยะ5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่5ระยะที่5คือระยะที่แบบแย่ละจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15% นะฮะนั่นหมายถึงว่าทุกระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุด 5% จุด 5% คืออยู่ประมาณสัก100,000-200,000 คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะเพราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆครับประมาณ 200,000-300,000 บาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตมันก็ทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
3: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่า เราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วและสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
2: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อนโดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่สองความดันสูง2อันเลยนะครับ2อันเนี่ย อยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อแหละเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกการหนึ่งถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยผมว่าประมาณไม่น้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากเราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยเนี้ยจะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเห็ดเหิดก็มีนะทางท่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจ

0: เราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็คือเรื่องยานะถ้ายาตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่2ก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วมันคงรักษาไม่ได้2โรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเพื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลายระยะก็จะทำให้มันไประยะที่5เนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
1: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐแล้วนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
2: ์ขอบคุณครับคุณหมออนุรุตนะก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกว่ามีมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับจังไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจํานวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทํางานไม่ค่อยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่อาจารย์เกษตรว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงเป็นต้นนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัญหาที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทำให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากถึงดูแลตนเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆเลยครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยฉันแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรมันยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเออมันเป็นไรมันพระท่านแก่แล้วมันก็เงี้ยที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะแล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยก็ช่วยชะลอไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วนะครับ
1: ก็มีอีกประเด็นนึงนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนบอกกันต่อๆกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินนะยาที่ไม่รู
3: ้
1: ไอ้ของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
2: ครับครับยาก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ถูกต้องนะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้เราแข็งแรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องก็กลับเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองได้เพราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่จะมาแบ่งปันกันได้เพราะทุกครั้งที่เราจะกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนเอาไปให้ดูอ่านไม่ออกนะครับนะก็อย่างนี้ไงยาพวกนี้ก็คำเสียสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวฮือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะนั้นไตก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดว่าเป็นดาบสองคมทีนี้จะถามต่อไหมครับว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลาย ยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เขาเรียกว่ายาพวกเอนเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบยาพวกนี้ครับนะฮะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะช่วยลดอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยยาพวกนี้ใช้นานๆนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกกินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมนะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะเกลือมันคั่งใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้ให้หมอเขาจะให้แค่7วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินกับที่คุณหมอเขาสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับยาลดความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็เป็นยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าให้มากไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ตอบว่าเป็นได้ทั้ง2อย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมหรือถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันมั้ยครับนะเพราะว่ามันดาบ2คมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเค้านะครับนะฮะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3เดือนเจอหมอทุกทีก็3เดือนยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยาครับนะอย่างเงี้ยกินมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริ้วเพลินโดพริ้วนะครับพวกนี้นะครับนะพวกระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะเวลาไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอ่ะพวกซูโดเอฟิตรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
3: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย
4: ์ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเกลัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2คูณ3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสื่อมพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมลูกหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกัน ต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นแต่ทั้งสองโรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของต่อมหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการณ์ถึง 100% นะฮะอันที่2คิดว่าจากชื่อว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน IDHT เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่สองต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่สามถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบวันนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมากโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะอันที่สามมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ลมทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะอันนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทำผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะฮะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสาหร่ายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะฮะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะนอกนั้นเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะฮะพวกนี้จะไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะจะพบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำซีทีสแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่พูดคือเรื่องนิ่วนะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ่วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการกินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามิน A ความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะฮะหรือมีสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปชี้ไปที่ไปเอาเครื่องขบนิ่วไปขบออกถ้าเป็นนิ่วเล็กนะฮะถ้านิ่วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ่วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ่วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเล็กชนิดไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ่วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ่วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วดูดนิ่วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ้วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ้วยิงให้นิ้วแตกหรือถ้านิ้วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ้วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉี่ในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือด นะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร่
3: งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
0: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบฟันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟอง3อันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนแล้วเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
3: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
0: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสปสช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
5: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีระชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาปโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
6: เรียนถามอาจารย์วีระชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
7: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนนึงเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับเราเริ่มเจออย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับช่วงไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักพักนึงอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะครับเราก็ไป เสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกลอนต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้นพอยามันเยอะขึ้นมันก็ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆคือยามก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
8: ้ก็รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
7: แล้วคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเราเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าประโยชน์ที่ลดลงนะครับยาในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกลอนผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะมันอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาตยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่าเอ็นเซดหรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นน้อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันเงี้ยครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
6: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่ากินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
7: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่ามียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนนึงเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ๊ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดสมมติเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าเคยอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานๆแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
8: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำด่างหรือว่าน้ำนะครับหรือว่าพวกเห็ดหลินจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
7: อันหนึ่งที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดังที่สมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงที่ชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของเสียออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
8: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุครับ
7: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่2เนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้ครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดจากฟลอยด์จริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสำคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับ ก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ําโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
8: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
0: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมหน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นนึงอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คืออาการบวมอย่างที่2ก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่3ก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
8: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
9: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหารห้าหมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวเป็นนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นอะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนงั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลนี่ก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอและพอกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์
6: ค่ะใช่ค่ะ
9: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่3ก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนิดปวดหน่อยก็กินละนะไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันหนึ่งคือเรื่องฮอร์โมน
8: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
9: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงน้ำมะเขือสีม่วงกระหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะอยู่ตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
8: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
9: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไป พราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตไอไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะพอไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะครับเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆ นะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวหนึ่งคือครีเอทินินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้และของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นอะไรเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
0: การดูแลใส่ใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
10: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291024198383หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th

สื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Libraryหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน1บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ ๋
1: ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: ม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึก

0: เรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
1: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวราซัญญานะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองและก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ตัวผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตัวนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิด

0: ท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเตาอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมอยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์เมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะหวานขึ้น

0: ก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปอไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้อะไรนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วไอ้ตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซ็ปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกเคาเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N tAquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกม

เงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายจักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ซาบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลก

ประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องถามนะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับ
2: ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดภาพสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการพอกขาวเป็นหลักนะครับ
1: โอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิ
2: สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการการช่างอีกครั้งนะครับวันนี้วันสบายๆบรรยากาศสบายๆนะครับผมจะชวนมาซ่อมอะไรที่มันสบายๆนะครับในห้องน้ำนะครับว้า
1: ไม่ต้องถามนะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับงั้นวันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้ฝาชักโครกเหลืองๆแบบนี้นะครับจะมีวิธีการซ่อมได้ยังไงบ้างวิธีการทำให้มันกลับมาขาวใสสวยงามปิ้งนะครับน่าใช้เหมือนเดิมได้ยังไงนะครับด้วยงบไม่เกิน20บาทครับผมมาแล้วครับถอดมาเรียบร้อยนะครับพอถอดมาก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆมันเหลืองเพราะว่าไอ้เจ้าพลาสติกเนี่ยนะครับที่ใช้ในการทำเป็นอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฝาชักโครกก็ดีหน้ากากแอร์นะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในจุดที่มันเจอแสง UV ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดคราบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันจากเหลืองๆแบบนี้ทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการฟอกขาวเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเป็นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หาได้ตามร้านทำผมนะครับหรือว่าหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับบอกว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ผมซื้อเจ้านี่มาเนี่ยนะครับ1ลิตรเนี่ยนะครับ160บาทนะครับ1ขวดผมใช้ได้ทั้งบ้านเลยครับผมก็เอาไปใช้กับหน้ากากแอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแป้นคอมพิวเตอร์เก่าๆอะฮะหรือว่าเราใช้มานานเนี่ยพวกนี้มันเหลืองนะครับเอามาใช้งานได้หมดเลยนะครับพวกนี้ฝาชักโครกแบบนี้ผมใช้ไม่เกิน100ซีซีผมทา100ซีซีผมใช้ได้10ครั้ง160บาทวันนี้ผมลงทุน16บาทเองครับกับการที่จะทำให้ฝาตัวนี้กลับมาขาวเหมือนใหม่เปอร์เซ็นต์สูงต่ำเนี่ยนะครับ 3% ก็ใช้ได้ 6% ก็ใช้ได้ 9% 12% ใช้ได้หมดนะครับถ้า 12% ก็แก้ปัญหาได้เร็ว 6% ก็แก้ปัญหาได้ช้ากว่าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พอมีเจ้านี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็แปรงนะครับพอทาเคลือบไปเสร็จปุ๊บนะครับผมจะเอาเจ้านี้ไปตากแดดสิ่งที่จะทำให้ขาวได้นะครับก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็แสง UV นะครับกระบวนการนี้นะครับจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วทำให้เจ้าสีเหลืองเนี่ยกลับกลายเป็นสีขาวใหม่มีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับก็คือหลังจากทาแล้วนะครับผมจะแรปไว้ด้วยพลาสติกแรปนะครับเพื่อทำให้เจ้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยระเหยแล้วหรือแห้งไปนะครับถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นรอยไอ้เจ้าก้อนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี่แหละครับแล้วก็หลังจากไปแรปแล้วเอาออกไปตากแดดนะครับจับหมุนซะหน่อยนะครับเหตุผลไม่มีอะไรมากก็เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าแสงแดดมันลงแล้วมันตรงกันแล้วมันตรงนี้ได้รับแสงแรงกว่าตรงนี้อะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกชั่วโมงก็ไปหมุนซะหน่อยนะครับหมุนทีก็90องศาแบบนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่หมุนนะครับให้พยายามใช้มือนะครับเกลี่ยๆแปะๆแปะๆนะครับก็คือไล่ๆไอ้ตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับให้มันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นนะครับเพื่อทำให้ไม่เกิดริ้วเกิดขึ้นนะครับแต่ผมทำมาแล้วอันนี้บอกตรงๆเลยขาวครับเรื่องริ้วเนี่ยผมยังไงก็ทำไม่ได้นะครับขนาดเกลี่ยแล้วเกลี่ยอีกนะครับแต่สุดท้ายผมได้ product ผมได้ผลิตภัณฑ์ที่กลับมาขาวเหมือนใหม่แฮปปี้มากเลยครับแล้วน่าใช้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมปูแรปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมมีแปรงนะครับก็ทำงานเลยนะครับผลการทำเนี่ยไม่ถาวรนะครับก็คือว่าใช้ไปสักพักถ้าเกิดเจ้าตัวชักโครกเนี่ยยังอยู่
2: ที่ใกล้ๆแดดตากแดดเยอะๆนะครับสักวันมันจะกลับมาเหลืองอีกนะครับแล้วเราก็ใช้กระบวนการนี้แหละนะครับในการทำเหมือนเดิมข้อเสียอีกอย่างนึงของการใช้กระบวนการแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวพลาสติกมันกรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสักรอบ2รอบแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทำให้พวกส่วนที่มันบางๆเนี่ยแตกได้ตามหลักการแล้วมันมีโอกาสครับผมพอเสร็จผมก็จะคอยตรวจนะครับดูว่าเพราะบางทีทำงานกับแรปยากนะมันเนี่ยหดเหี่ยวๆได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วว่ามีช่องอยู่ก็เดี๋ยวจะดึงมาปิดซะหน่อยนึงนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตากคือผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่กับความเหลืองของตัวชิ้นงานนะครับผมคาดการณ์นะครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่อย่าลืมนะครับทุกชั่วโมงก็ไปพลิกเพื่อทำให้ทุกมุมทุกซอกนะครับของชิ้นงานเนี่ยนะครับมันได้รับแสงแดดมันได้รับแสง UV เท่าๆกัน

ั้นตอนต่อไปนะครับก็แกะแรปออกนะครับแล้วก็เอาเจ้าฝาชักโครกเนี่ยไปล้างนะครับก็ใช้น้ำยาล้างจานปกตินะครับล้างทำความสะอาดปกติเลยนะครับเรียบร้อยครับขาวเหมือนใหม่นะครับสภาพอาจจะไม่เหมือนใหม่ซะทีเดียวเพราะว่าตอนมาถึงเนี่ยนะครับมันเยินมากเลยนะครับแต่ความขาวความสะอาดเนี่ยนะครับเวลาไปตั้งอยู่ในโถชักโครกนะครับก็จะน่าใช้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับท่านอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยผมก็เดินมาพลิกเดินมาหมุนนะครับแล้วก็เดินมาเพื่อทำให้ทุกส่วนของฝาชักโครกนะครับได้รับแสง UV หรือว่าแสงแดดเนี่ยพอๆกันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วน่าใช้เองได้ที่บ้านท่านนะครับฝาชักโครกครับผมชอบทำให้ขาวนะครับเพราะผมชอบนั่งยาวๆเวลาคิดถึงคุณนะครับไปได้ไหมแล้วพบกับผมอาจารย์แซมได้ใหม่นะครับกับรายการศัลยากันช่างครับเพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: สมัยเรียนเราได้เรียนในโรงพยาบาลศิริราชได้เจอคนไข้เราก็จะมีความอินเรื่องสุขภาพอยากนำเสนอความรู้สุขภาพให้กับคนทั่วไปรู้มากเลยแต่ว่าความรู้สุขภาพส่วนใหญ่อะมันอ่านยากมันเข้าใจยากก็อยากนำความรู้สุขภาพอะค่ะมาย่อยให้มันง่ายแล้วก็ให้มันสนุกด้วยสวัสดีค่ะเด่นจูนศิริราชบุพมนตรีตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียค่ะจบนิเทศหรือว่าสื่อสารหรือออกแบบมาค่ะจนจบการสื่อสารความรู้ทางการแพทย์ในตอนเรียนอะค่ะก็จะได้เรียนความรู้ทางการแพทย์ครึ่งนึงแล้วก็ความรู้ทางศิลปะครึ่งนึงเมื่อได้มาทำงานอะค่ะเราจะได้นำความรู้ทางการแพทย์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วพออ่านความรู้สุขภาพปุ๊บในหัวมันก็จะขึ้นเป็นภาพกราฟิกขึ้นมาว่าเราอยากจะสื่อสารออกมาให้คนเข้าใจได้ยังไงบ้างเราก็จะใช้ความรู้ทางด้านศิลปะในการวาดมันออกมาค่ะเป็นอุปสรรคไหมในการทำงานถ้าช่วงแรกที่เราไปทำด้านกราฟิกอย่างเดียวอะค่ะอาจจะเจออุปสรรคบ้างเพราะว่าเราไม่ได้แข่งขันกับคนที่เรียนกราฟิกมาโดยตรงได้แต่ว่าเมื่อเราหาจุดที่พอดีกับเราจุดที่เราสามารถผสานเอาความรู้ที่เราชอบออกมาเป็นงานได้ค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนมามันช่วยทำให้ทีมเติมเต็มมากขึ้นค่ะตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียนะคะในตอนแรกที่เราเปิดเพจขึ้นมาค่ะเราก็มีเป้าหมายในการให้ความรู้สุขภาพแล้วทีนี้พอเพจมีคนติดตามหรือว่าสนใจมากขึ้นก็จะมีลูกค้าที่เขาอยากสื่อสารกับกลุ่มคนที่รักสุขภาพอะติดต่อเข้ามาจูนก็จะรับสายคุยกับลูกค้าเพื่อหาคีย์เมสเซจว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารสรรพคุณอะไรในโปรดักต์ของเขาแล้วเราก็ทำออกมาเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าสรรพคุณอันนั้นอะมันถูกต้องได้รับการรับรองนะเพื่อสื่อสารกับลูกเพจของเราฝ่ายวิชาการดูว่าช่วงนี้มีความรู้สุขภาพอะไรที่น่าสนใจแล้วเราจะปรับยังไงให้มันเข้ากับกระแสหรือว่าหัวเรื่องอะไรที่คนอยากอ่านเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้เรานั่งเบรนสตอร์มกันแล้วเราจะได้ออกมาเป็นดราฟเส้นทางของเรื่องนี้อะค่ะดราฟผ่านแล้วเราก็จะขึ้นไปเป็นกราฟิกที่ใช้คาแรคเตอร์ลุงโจนในการนำเสนอค่ะ
1: เดี๋ยววันแม่เราอยากทำคอนเทนต์อะไรดี
2: วันแม่ใช่ไหม
1: ใช่วันแม่เนาะ
2: ก็ต้องเป็นอาหารลุงแม่เกี่ยวพวกสารอาหารที่ไม่ทำให้ความจำเพื่ออะไรทำให้ความจำดีขึ้นอะ
3: แคลเซียม
1: ใช่แคลเซียมแคลเซียมสมองมีไม่เกี่ยวกับแคลเซียมโอเมก้าสาม
0: การวางแผนโพสต์ในแต่ละวันนะคะอย่างแรกเลยเราอาจจะต้องดูก่อนว่าในเดือนนั้นน่ะเรามีวันหยุดหรือว่าเหตุการณ์สำคัญอะไรหรือเปล่าที่มันถูกปิดเอาไว้แล้วเราสามารถทำคอนเทนต์อะไรเพื่อให้อิงไปกับเหตุการณ์สำคัญนั้นได้บ้างแต่ว่าช่วงที่มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแล้วเรามีคอนเทนต์อยู่แล้วเราก็อาจจะดูมันมีกระแสอะไรเรียลไทม์มาบ้างแล้วก็จะเอามาโยงกับสุขภาพที่เราทำเอาไว้ได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนั้นไม่มีกระแสดราม่าอะไรเลยไม่มีอะไรที่คนสนใจเท่าไหร่เราก็จะเลือกมุมของเรื่องราวสุขภาพแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอินไซต์ของเรื่องสุขภาพเนี้ยคนอยากรู้เรื่องอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากนำเสนอเรื่องเบาหวานแต่เราไปพูดว่าเบาหวานคืออะไรคนก็อาจจะยังไม่อยากรู้เราอาจจะบิดเป็นคุณกินน้ำตาลบ่อยแค่ไหนหรือสมองคุณตอนนี้ติดน้ำตาลไปหรือยังทีนี้คอนเทนต์ที่จะลงในแต่ละแพลตฟอร์มเราก็จะเลือกไม่เหมือนกันตอนนี้พฤติกรรมของคนนะคะชอบเล่นในหลายๆแพลตฟอร์มมากขึ้นเราก็เลยต้องการให้ไม่ว่าเขาจะชอบเข้าไปในแอปพลิเคชันไหนหรือเล่นแพลตฟอร์มไหนเขาก็จะได้อ่านความรู้สุขภาพที่สนุกได้ในทุกวันเลยค่ะอาจจะต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เรียนจบใหม่ๆตอนนั้นจึงก็ไปทำเป็นกราฟิกอย่างเดียวเลยก็คือความรู้ทางการแพทย์ที่เรียนมาก็คือพับเก็บไปก่อนเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 15,000-20,000 ประมาณนั้นในสมัยนั้นแล้วทีนี้พอเราได้นำความรู้ทางการแพทย์มาใช้ในสายงานใหม่อะค่ะผนวกกับกราฟิกเราก็ประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มก็จะทำให้เงินเดือนอะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับคนที่สนใจตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียนะคะจูนคิดว่าอย่างแรกเลยเราต้องมีแพชชั่นแล้วก็ชอบในการอ่านข้อมูลสุขภาพแล้วก็อยากจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนทั่วไปอ่านจริงๆควรที่จะมีทักษะในการสื่อสารแล้วก็สามารถย่อยข้อมูลความรู้ที่มันเยอะมากๆให้เหลือเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายย่อยง่ายด้วยค่ะแล้วเราก็จะเติมความสนุกเข้าไปในทีหลัง

0: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
1: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
0: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
1: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
0: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
1: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

ถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยในจินตนาการของเด็กๆก็คือยกตัวอย่างโดเรมอนละกันเราจินตนาการถึงหุ่นยนต์ว่ามันจะต้องพูดได้คุยกับเราได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น

0: System one loaded.
1: Transformer R2D2 หรือแม้แต่โดเรมอนเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็คงนึกถึงหุ่นยนต์กันอย่างแน่นอนแต่กว่าที่หุ่นยนต์จะมีความสามารถและอัจฉริยะได้ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาและอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์หุ่นยนต
2: ์สวัสดีครับผมอดิศักดิ์ดวงแก้วผมเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ครับอยู่ในวงการหุ่นยนต์มาประมาณ18ปีแล้วครับปัจจุบันครับผมเปิดบริษัทรับผลิตหุ่นยนต์ออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์และอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับในส่วนที่ผมผลิตเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแผงวงจรที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นแผงวงจรที่ใช้งานง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ใช้ได
1: ้คุณอดิศักดิ์ดวงแก้วหนึ่งในคนไทยทีมแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าใช้หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกมาครองได้สำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมายว่าคนไทยก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได
2: ้หุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆหุ่นยนต์มันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นหุ่นยนต์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้มันสามารถคุยกับเรารู้เรื่องแล้วคุยรู้เรื่องมากกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนอื่นนะครับอาชีพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ใช่ไหมครับก็คือรับออกแบบแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างของหุ่นยนต์นั้นนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการเพิ่มความเร็วเสิร์ฟอาหารให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ได้ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้

ในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างระบบทางกลสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวส่วนที่2ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมมันนะครับที่ใช้ในการสั่งการแมคานิกหรือว่ามอเ

ของงานซ้ำๆหรือว่างานที่เสี่ยงภัยไม่จำเป็นต้องเอามนุษย์เนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นจริงๆแล้วประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่ามนุษย์อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ตอนนี้คือเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราในการใช้ชีวิตเลยไปตอบสนองในจุดนี้ครับดูโดเรมอนกันใช่ไหมครับก็คือมันจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของวิเศษที่มาออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนตอนเด็กนะมันก็คิดว่าเป็นของจริงคือมันมีอยู่จริงพอโตขึ้นมามันก็แค่จินตนาการมันยังทำไม่ได้นะตอนนั้นอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงอาจจะต้องอันใหญ่กว่านั้นมากพอเห็นของวิเศษของโดเรมอนแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะได้แบบอย่างนั้นบ้างแต่เราจะหาที่ไหนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบสร้างหรือว่าประดิษฐ์ของขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราได้ลงมือทำเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกครับมันก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรามันก็เหมือนกับพูดถึงหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับสิ่งไกลตัวนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ตอนนั้นนะครับเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็เราก็พอทำได้นี่หว่าเลือกเรียนสายอาชีวะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทฤษฎีผมชอบลงมือปฏิบัติลงมือทำเองมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าคือผมไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เล่มนึงคือมันบอกว่าน้ำมันจะหมดจากโลกภายใน50ปีน้ำมันหมดโลกแล้วจะทำไงดีงั้นตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับแรงบันดาลใจตอนนั้นจริงๆก็คืออยากจะสร้างรถไฟฟ้าหลังจากเรียนจบปวส.นะครับก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตอนนั้นมันมีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ลงแข่งครั้งแรกได้ที่2มันก็สนุกแล้วมันก็เราก็ทำได้นี่หว่าผมก็เลยสนใจการทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับหลังจากผมเรียนจบอะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีครับไปช่วยให้นักศึกษาที่นู่นมีกิจกรรมทางด้านหุ่นยนต์ในช่วงเวลานั้นก็มีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Rescue Robot ถ้าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศอีกผมก็ฟอร์มทีมขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับตอนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนื่องจากตอนนั้นมันก็เป็นครั้งแรกนะแล้วก็ต่างประเทศจัดแข่งขันมาหลายปีแล้วเข้ารอบสุดท้ายครับก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แล้วแต่ว่ามันยังขาดอะไรอีกหลายอย่างเราประสบการณ์ไม่ถึงเราไปครั้งแรกเนี้ยมันก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกพอครับของครับก็มีการแข่งขันอีกใช่ไหมครับทีนี้เราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกเราก็ได้แชมป์อีกปีที่2นี้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันทำการบ้านมาดีครับก็ได้แชมป์โลกกลับมาครับในปี2006ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยกลุ่มแรกที่ได้แชมป์ระดับโลกครับมีผู้ใหญ่ท่านนึงชวนผมไปเปิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ดีดิเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับก็มีโปรเจกต์แรกก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเสิร์ฟอาหารครับรู้จักกันในชื่อของหุ่นยนต์ดินสอครับหลังจากนั้นผมก็มาเปิดบริษัท IET Solution ผมมีความตั้งใจว่าผมอยากจะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาทำไมถึงต้องเป็นเพื่อการศึกษาเพราะตอนนั้นตอนที่ผมทำหุ่นยนต์แข่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการหาชิ้นส่วนแล้วก็อะไรมาประกอบทำเป็นหุ่นยนต์มากเลยครับคือมันแบบหายากแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ได้หาได้ง่ายๆครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการแข่งขันในปี2007ครับที่อเมริกาครับชื่อว่าหุ่นยนต์ Independent ครับตอนนั้นผมตั้งใจที่จะออกแบบให้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดผมก็อยากจะเอาไปช่วยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปแข่งขันอย่างเดียวมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานจริงได้

ทุกๆครั้งที่ผมออกแบบหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยคือผมจะนึกถึงผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกครับว่าเฮ้ยอยากได้อะไรต้องการอะไรเราก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มันดีสุด

0: ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เราคงรู้สึกถึงความก้าวหน้าและทันสมัยแต่แท้จริงแล้วหุ่นยนต์มีความเป็นมาอย่างยาวนานและนี่คือหุ่นยนต์ตัวสำคัญของโลก Unimate หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีลักษณะเป็นแขนกลถูกนำไปใช้ยกแม่พิมพ์งานหล่อและใช้เชื่อมตัวถังรถยนต์ Asimo หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัท Honda ประเทศญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความสามารถรอบด้านและเหมือนมนุษย์มากที่สุด AlphaGo เป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมบริษัท Google ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI มีความสามารถเหนือมนุษย์เพราะเอาชนะเซียนโกระดับโลกมาแล้วมากมาย
1: เริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างงบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เสนอราคาไปพอลูกค้าอนุมัติปุ๊บเราก็ขึ้นงานเราก็เริ่มจากการออกแบบให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับมันก็มี2แบบครับก็คือลูกค้ามีแบบมาเลยกับเราต้องออกแบบให้เขาหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่แรกครับสมมุติถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เนี่ยง่ายก็คือแค่ทำให้มันเหมือนกับแบบที่เขาต้องการครับถ้าสมมุติไม่มีแบบเราก็ต้องเคลียร์แบบแล้วก็ไปเสนอลูกค้าครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเครื่องกลนะครับส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับพอลูกค้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะขึ้นงานได้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบการร่างกันนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าที่ยากที่สุดนะครับก็คือการออกแบบนี่แหละออกแบบเนี่ยผมว่าใช้เวลาในการคิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยนานกว่าตอนทำจริงๆได้อีกครับทำอะไรก็ตามครับมันใจมันต้องมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยผมว่าเป็นอาชีพใหม่นะแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ที่จะมีนะครับก็คือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันครับการออกแบบงานนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ครับเหมือนกับเราทำข้อสอบครับถ้าเราทำข้อสอบเยอะๆหรือว่าทำโจทย์มาเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้

จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับมันไม่ใช่คิดแตกต่างอย่างเดียวครับมันต้องคิดนอกกรอบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเราแค่ต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นเคยคิดมาก่อนหรือวิจัยมาก่อนนะครับเราก็ทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นได้ครับผมและสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานครับผมรายได้ของอาชีพนี้นะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับตลาดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตครับผมงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็ผมก็สนุกกับงานที่ทำทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพอิสระด้วยครับเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยให้เวลากับมันน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าถามว่างานด้านนี้หนักไหมเหนื่อยไหมทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยครับผมบางคืนเนี่ยผมอาจจะนอนถึงตีสี่หรือถึงเช้าสว่างคาตาสองสามคืนก็มีครับผมงานที่ผมทำเนี่ยมันคือแบบงานที่ผมชอบมันก็สนุกอ่ะมันก็ทำได้ครับผม

0: ชื่อแม็กนะครับนายกฤษฎาสาธารณนครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับตอนที่ผมเรียนมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับมีเหมือนการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดขึ้นผมก็เข้าไปร่วมครับและมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่ผมจะเรียนต่อทางด้านหุ่นยนต์ครับผมอยากเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์ครับเพราะว่าที่นี่ก็มีหลักสูตรพรีเทปครับคือเหมือนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์นะครับให้มีประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการศึกษาหรือด้านอะไรต่างๆ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพ็ญวิชาหวังละวันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ว่าจะให้เราไปเรียนเกี่ยวกับพวกมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่มีความสามารถด้านนั้นมากเพียงพอในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราค่อนข้างมากเราก็คิดว่าเลือกในสาขานี้แล้วลองนำความรู้ที่ได้มีเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาในสิ่งที่เราสนใจและชอบดูค่ะอาจจะไปเป็นวิศวกรรมทางด้านภาพยนตร์ต่อค่ะคือมันก็จะมีพวกด้านเบื้องหลังของทางหนังอีกทีนึงเราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ด้วย
2: ชื่ออาบทิพย์ธีระวงศ์กิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันนะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของที่นี่อยู่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นแลบวิจัยก็คือทำวิจัยด้านหุ่นยนต์เป็นที่แรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสาขาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมหลักๆ3ด้านก็คือมีทั้งทางด้านทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่หลักสูตรที่เนี่ยเราจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นโมดูลก็คือเรามีทั้งหมด10โมดูลใน4ชั้นปีนะคะแล้วเราก็สอนเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในแต่ละโมดูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิชาที่ข้ามสาขาทางวิศวกรรมกันคือบางอย่างเช่นบางโมดูลอาจจะมีวิชาทางสายทางกลผสมกับไฟฟ้าแล้วก็เด็กจะต้องทำโปรเจกต์ที่ต้องเอาความรู้ใน2วิชานี้มาเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานสาขาอาชีพจริงๆจบจากทางด้านนี้เราก็มองไว้ว่านักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายแนวนะคะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ได้หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกแพ็คนึงก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียนลึกลงไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้ศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังมาแต่เรายังไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงสาขาด้านหุ่นยนต์มากเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นที่แรกๆที่จะได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทางสาขานี้ออกมาเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพทางเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถไปได้อีกแท็กนึงปีแรกค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง motivation ก่อนโดยที่วิชานี้หลักๆก็คือให้เด็กเห็นองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นยนต์ว่าประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเขาคือให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ลึกลงไปในโมดูลถัดๆไปในปีถัดๆไป
1: ตอนปีที่2เนี่ยเราก็จะเข้าทางด้านพื้นฐานของทุกอย่างโดยอย่างคณะเราก็จะต้องมีความรู้ทั้ง3ด้านด้วยกันก็คือทางด้านเมคานิคอลคือทางด้านเครื่องกลอิเล็กทริคอลทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะประยุกต์เข้ามารวมมากขึ้นแล้วเราก็นำความรู้ที่มีเนี่ยไปฝึกงาน
0: ส่วนปี4ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซีเนียครับคือเราจะทำโปรเจกต์จบเป็นโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเรียนเหมือนเราเรียนไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยครับโดยแต่ละปีจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆเพื่อจะทำเป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จขึ้นมาครับถ้าถามว่ามีพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ด้วยไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยครับ การจะเข้าสถาบันวิทยาการหรือภาคสนามครับก็มีหลายวิธีโดยอาจจะเป็นทั้งการโครงการเรียนดีครับหรือโครงการสอบตรงได้รับทุนเพชรนะครับแล้วก็ 2B ของมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมสอบเข้าด้วยวิธีการเรียนดีครับคือเหมือนเรายื่นเกรดมาครับแล้วเราก็มาสอบข้อสอบของทางสถาบันครับตอนนั้นผมก็สอบทางด้านวิชาเกี่ยวกับทางด้านวิคณิตนะครับเช่นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาไฟฟ้าเนื้อหาข้อสอบครับก็จะเหมือนการที่เราเรียนมาจากมัธยมปลายอยู่แล้วเราก็แค่มาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาครับ
1: เราเข้ามาด้วยวิธีของโควต้าของค่าย 2BKM UDP อะค่ะก็จะเป็นค่ายวิจัย1เดือนที่เราก็จะไปค้นหาว่าเราสนใจในด้านคณะฟีโบนะเราก็อยากมาลองดูว่ามันเป็นคณะที่ตรงกับเราหรือเปล่าเราก็เข้ามาทำงานวิจัย1เดือนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อค่ะ
2: เราจริงๆไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบทางสายวิทย์คณิตอย่างเดียวก็คือเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อาจจะเรียนมาทางสายสิ่งคำนวณด้วยก็จริงๆปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วทั้งทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวคือถึงเราจะเรียนอยู่สายสิ่งคำนวณแต่ถ้าเราค้นหาตัวเองแล้วเราชอบจริงๆสายนี้เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เรายินดีต้อนรับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านหุ่นยนต์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในทางด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตินะครับผมว่าน้องน่าจะลองเข้ามาเรียนครับให้โอกาสในการเรียนการสอนเพราะว่าการทำในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะมีไฟหรือมีพลังในการทำสิ่งนั้นเราก็จะได้พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับ
1: อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางหลายอย่างที่ให้มาได้สัมผัสกันนะคะอย่างเช่นค่ายของทางภาควิชาเราเนี่ยค่ายฟีโบโรโบแคมป์เราก็จัดกันอยู่ทุกปีเนี่ยน้องๆวัธยมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาสมัครเพื่อทดลองดูได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยใช่ตรงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านไม่ได้ค่ะ
4: ผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนหรือว่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มันมากๆครับเพราะว่าเราจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตครับผม
0: คือเหมือนผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนในสาขาที่ชอบครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดในการหาความรู้เข้ามาสู่สมองหรือตัวตนเราแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนคนเจนใหม่ครับที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้อยู่ตลอดเวลา
1: หุ่นยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมีอีกอันนึงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือในการบำบัดในกิจกรรมของเด็กออทิสติกอะค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าคืออย่างในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกเนี่ยเราเข้าไปช่วยส่วนนี้คือเราการที่เรานำหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อช่วยให้กิจกรรมเขาเนี่ยทำได้อย่างง่ายมากขึ้นและทำให้เขาสามารถดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กออทิสติกกลุ่มนี้ได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติได้ค่ะ
2: จริงๆความสุขอันนึงก็คือการที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขกับการที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มี impact กับสังคมในฐานะอาจารย์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หลักสูตรเราสามารถที่จะปั้นให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอาความรู้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต
4: สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ได้เราก็สามารถทำได้ครับและสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงโลก
5: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะ สายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

ส่วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

ียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

รู้หรือไม่การที่ประเทศไทยมีระบบศาลเป็นระบบศาลคู่คือมีทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นเพราะคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนมักเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเพราะรัฐเป็นผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานต่างการพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งตุลาการสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองในขณะที่คดีแพ่งและคดีอาญาใช้ระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีเป็นหลักข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่นะคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับปี
0: แล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่ไห
0: มมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้ไหมคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: นาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายมันจะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง

0: ตัวเดียว
1: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อยๆ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับหนึ่งนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
2: 200
1: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
0: ถ
1: ึ
0: งด
1: ิน
0: เลย
1: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
0: ตั้งบนดิน
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
3: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงแล้วมันหยุดแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: หักลง
3: กำลังลง
0: กำลังลง
3: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการว
0: างเบ็ด
3: จ้ะ
0: ถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
3: วางเยอะไม่ได้
0: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
3: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปแหละเรือมันแล่นปะก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช
0: ่
3: มั้ยคะหรือว่าอ้าวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
0: เหมือนกันไปคงสถานที่ที
3: ่
0: ว่าหวังว่าจะได้
3: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วยเนาะ
0: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
0: า
3: ะ
0: 400ตัว
3: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
0: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
3: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
0: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้แบบ2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
3: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่มั้ยคะ
0: แล้ว
3: คือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
0: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
3: จ้ะ
0: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
3: จ้ะ
0: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
3: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
1: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
4: เบา
0: เบาเบาเบาเบาเบ็ดตัวใหญ่เลย

0: on.
1: รุดเลยอ่ะว่าง
2: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเดทัส
2: อะไรอ่ะ
1: ปลา
2: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
1: ประมาณ3โล
2: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วตัว
1: ว้าว
2: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะ
1: อ
2: ันนี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
2: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรูด
2: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
1: รูดรูด
2: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี
1: ้ใช่
2: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
2: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะเราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
1: ถ้าอย่างนู้ก็ได
0: ้อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
1: ก็คิดดูตัว
0: อ๋อเพราะตัวนึงมันน้ำหนักมันมีเนาะถูกไหมว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
1: ครับผม
0: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
1: ปล่อยไปแล้ว
0: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาลอกมาแลกจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับ

0: ใหญ่เกิน
1: มกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะอันนี
0: ้ขูด
1: จ้าขูดอันนี้จะเป็นหั่นเป็นช
0: ิ้น
1: ๆขูดหนูต้องยังไงนะคะ
0: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
0: ขูดครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
0: ะ
2: เนื้อประสาทที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเนาะ
0: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
0: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
0: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
0: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
0: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นจะไคร้
1: หั่นจะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
0: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
2: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
0: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
0: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
0: ไข่2ใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพี่แกงตอนนี้มาตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
0: ผสมเลย
1: มาใส่เลยไหมคะพี่แกงใส่เพิ่มมาได้เลย
0: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่านบ
0: ้
1: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
0: ทรายทองค่ะ
2: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
0: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
0: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะแล้วก็แบบที่สับ

0: ัน
1: ความความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
0: น้ำปลานี่ต้องไหม
1: น้ำปลานี่
0: ไม่ต้องใส่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
1: เฮ้ยทีมงานอุ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
0: นี่ผมปลาหวานเลยนะ
1: ไม่เนื้อปลาหวาน
0: มากเลยปลาหวานใช่ไหม
1: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
0: ได้รส
1: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
0: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากก่อนเลย
0: ได
1: ้ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่ปลา

0: ปิดห่อหมกก่อนเลย
1: อันนี้
2: เป็นของเธอ
1: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะ
0: ให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยละมะ
2: ลุยเลย
0: ลุยเลยเอาช้อนจ้ะ
1: นี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
2: นี่
1: นะห่อหมกอร่อยมาก
2: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ราสาของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามอำเภอใจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอใจค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ชอบอร่อย
3: นี่กันล้ำคันนา
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแบบ
1: น
0: ะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยจะฟ้องหมดอร่อย
1: มันลิ้นมาก
0: มันลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้วจ้ะ
4: อมรินทร์ทีวี

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้า

0: ที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มือนับแต่มือที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเหตุให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผ่าข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: คดีปกครองตอนผิดไหมที่ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณป้าพุทธซ้อนที่ได้ยื่นคำขอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการขยายเขตไฟฟ้ามายังบริเวณที่พักอาศัยของตนแต่หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบได้แจ้งเงื่อนไขการขยายเขตไฟฟ้าให้ป้าพุทธซ้อนทราบว่าบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าเป็นสถานประกอบกิจการเรียกว่ารีสอร์ทซึ่งมีการซื้อขายให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ใช่การดำเนินการเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านพักอาศัยและหากจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวป้าพุทธซ้อนต้องเป็นผู้ลงทุนเองโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 568,707.14 บาทป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น2ประเภทคือผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตรและผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเมื่อสถานที่ขอขยายเขตไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นการปลูกบ้านเพื่อพักอาศัยหรือทำการเกษตรการขอขยายเขตไฟฟ้าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะซึ่งต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไปที่มีคำขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอก็เนื่องจากไม่มีการชำระเงินตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดการกระทำดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใดพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้อง

และสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไหมด้วย
0: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอ
1: ันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอ
0: ัน
1: นี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะในพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เอาไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรน้องพ
1: ่อแ
3: ม
1: ่รี
3: แฟนทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสักสองอาทิตย์ผ่านไปก
1: ็
3: คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้าน
3: เรา
1: ในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษา
1: แล้วว่าเสร็จมา
3: ใช
0: ่ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนหญ้าเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ๆถ้าเคาะไปแรงๆก็พุ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: มันมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
0: ตาของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอย
1: ู่ปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันแน่น
4: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
4: ้
1: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
0: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
4: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้นน
1: ี้
4: นะเดี๋ยวเราก็ใช้ค้อน

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
2: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะปูอ
3: ันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
2: ใช่เนี่ย
3: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
2: ใช
3: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
2: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
3: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ตามแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
2: ใช่ใช่ไหมฮะเก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำยากันปลวก
3: เออใช
0: ่ลงลงไปด้วย
2: ทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
3: นี่ไง
2: น
3: ี
2: ่แหละ
3: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
2: ถูกต้องคร
3: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
0: เงียบ
3: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
3: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
2: ใช่ครับ
3: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
2: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วได้ติดตั้งใหม่ได้ง่าย
2: แล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
3: ลุยจ้ะ
2: เรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
4: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้ยังอื่นได้ไหม
2: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู
4: ่ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
2: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่ปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
2: ้
3: เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหม
2: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังแล้ว
3: ขึ้นหวานเหมือนให้อาหาร
2: เลยเออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
2: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้จะอาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช่
2: แล้วก็ลงไปอยู่ในดิน

0: ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกละเหมือนจะเริ่มลงดินละฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาละถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบๆบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
1: โอ้สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
0: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
1: ค่ะ
0: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือมีไป repel
1: ดูเดือด
0: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือ non คือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
1: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินแน่คานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
1: ่ขับไล
0: ่แน่ว่าร
1: ี
0: พลันนะคร
1: ับ
0: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
1: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
0: โอ้นี่สำคัญเลย
1: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบป
0: ีกโอ้โหกรอบ
1: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของตัวคือกินแล้วก็จะตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
0: ถึง
1: รังนะคะ
0: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง3
1: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
0: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหน
0: ึ
1: ่ง
0: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
1: า
0: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางปลวกอย่างนี
1: ้
0: เนี่ยเส้นทางปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้องมีดินที่เป็นสวนน่ะ
1: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
1: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
1: ือ
0: ดินหมดเลย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลยนะฮะรอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
1: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
1: แตกต่างกันอุ้ย
0: สุดยอดเลยว่ะ โอ้โ
1: ห อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
1: ใช่เพราะว่าตอนแรกทิพย์ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดตัวนี้ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
0: เข้มข้นมาก
1: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
0: กลิ่นอ่อนอ่ะ
1: ใช
0: ่แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
1: ไม่ได้
0: ต้องผสมน้ำก่อน
1: เราต้อง
0: ราดรถ
1: ในบริเวณกว้างใช
0: ่สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
1: ผ่านไป
0: โอเคอ่ะต่อไปฮะ
1: ตัวนี้ก็คือ
0: ฝาขาว
1: ฝาขาวฝาขาวตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
0: ใช
1: ่อันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
0: ือสูตรน้ำมัน
1: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
0: ได้
1: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไง
0: คุณมันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
1: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
0: 1ต่อ40ลิตรครับ
1: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
0: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับเจ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดรถลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่นี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
1: ใช่
0: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นตัวนี้จะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
1: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
0: ราคาแน่นอนความแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม่
1: ใช่ใช่ตามกระช
0: ับแล้วเนี่ย
1: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
0: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
1: ัน
0: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
1: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
0: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลย
1: ผ
0: สมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
1: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดอันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได
0: ้นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี
1: ้
0: เป
1: ็
0: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อันจ่าก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขาน
2: เ
0: ป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
2: ่ไหมใช่ลงคานดินเลย
0: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
2: ใช่ครับ
0: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
2: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
0: สอดเข้าไป
2: ใช่ครับ
0: สาดไปเรื่อยเลย
2: มันจะได้ไปทั่ว
0: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
2: เดี๋ยวผสมก่อน
0: นี่คือน้ำกี่ลิตร
2: 20ลิตรครับ
0: 20ลิตรเมื่อกี้บอกว่า
2: เนี่ยเราใช้สารสีส้ม
1: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะคะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอาก
0: ะกะเอานะว้าวโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
1: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบที่ยันสาแบบนี้ด้วย
2: ถุงมือยาง
0: ใช่เป็นสารเคมี
2: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
1: ถุงมือยางนะคะ
0: ถุงมือผ้าก็ซึมเต็มมือ
1: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
2: แล้วก็
0: ส่วนอันนี้ก็คือ
2: สารอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
0: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
2: พร้อม
0: อัดน้ำยาเข้าไปใน
2: ถัง
0: อัดลงเรียบร้อย
2: ถังปั๊ม
0: เตรียมตัวพ่นนะ
1: เ
0: ตร
1: ีย
0: มต
1: ั
0: ว
1: นวดเลยนะ
2: อัดลงนิดหน่อย
0: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
1: ท่อฉีด
0: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
2: จำประมาณนี้
0: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
2: จะม
0: า
2: เ
0: ป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
2: เดี๋ยวผมลอง
1: หัวพวกนี้มันปรับได
2: ้ได้ครับเดี๋ยวลง
1: ด้วยครับ

0: อนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ลาดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยลาดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับวันนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี้ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างจะเป็นคานคอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางเกิดนี
2: ่โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนเนื้อตะเกียบแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้องครับ
2: นั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ 3-4 เดือน 5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะ
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝังตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่ครับอัน
2: นี้เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่เข้าไปในดินน้ํายาก็ทํางานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได้
1: งานนี้งานหนักปูนทางบ้านอาจจะทําไม่ได
0: ้
2: เออ
1: ใช้ช่างดีกว่าในการทํางานแล้วเค้ามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: สําหรับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จัดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิ
0: วปูนธรรมดาปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยวันนี้ครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต่ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องเพราะใครก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่ในสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องจากบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ฟังครับAmarin TV
3: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืม

0: สถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หยีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นางงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชในส่วนนาเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหญิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวเนี้ย

0: ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
1: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
0: ความจริงได้นะครับแต่ถามถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดร์เป่าผมมากกว่า
2: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
0: ครับ
2: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันไงครับ
0: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาอะแดปต์แอพพลายหรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
1: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
0: ่
1: แล้วในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
0: ครับผม
1: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
0: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได้
1: อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บเขาโค้งนิดนึง
0: โดนนิดนึง
1: พอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
0: ใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
1: เหมือนในโฆษณาที่เขา
0: ใช่ครับฟิลนั้นใช
1: ่สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพขึ้นว่าเอ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาไดร์เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
0: ได้ครับอย่างไดร์เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นอ่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
1: ไดร์เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
0: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดร์เป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
1: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
0: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าไดร์เป่าผมนะทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดร์เป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดร์เป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาที
0: ใช่
1: 3นาทีเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
0: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
1: โดนผม
0: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
1: มันจะโดนดึงเข้าไป
0: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
1: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วออกไป

0: หน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็วู้วแวบวู
1: ้ใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
0: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
1: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่ายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดร์เป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบัวประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
0: แสดงว่าไอ้ตัว15,000ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
1: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างเงี้ยด้วยในราคานั้น
0: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดร์เป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
1: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซ็ตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดร์เป่าผมมากกว่า
0: อ๋อ
1: ใช่ไดร์เป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
0: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
1: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
0: 15,000 บาท
1: ใช
0: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
1: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดร์เป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
0: ้อ๋อเลือกทิศทางกันหมุนได้
1: ใช่ครับ
0: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อยๆ
1: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนเนี่ยฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
0: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
0: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
1: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดร์เป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
0: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
1: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 บาท
0: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
1: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
0: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
1: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
0: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
1: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของ ของความร้อนได
0: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
1: ใช่เท่าที่เคยเจอถึง750
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
1: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
0: องศาเซลเซียส
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
1: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเธอผมถ้าเราอยากจะได้ร้อนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับไดนะครับเราสามารถที่จะเป็นไดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นไดตรงดูก่อนนะครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยามั้ยครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของท่านก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้อง

0: เหมือนเจ้าตัวม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงหวัดที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: ใช่
0: ต
1: ่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: แต่ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมี
1: ความใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้

0: ให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
1: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
0: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
1: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
0: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหลอนได้ด้วยทำเป็นหลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
1: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้ครับ
1: ว้าว
0: นะครับมันก็จะกลายเป็นหลอนได้เลย
1: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
0: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
0: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมครับเยอะมากฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
1: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
0: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
1: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
0: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
1: ่คือไม่ต้องมีไดก็ได้หรอคร
0: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมพัดลมอะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้ใช
1: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอาค
0: ือ
1: ถ
0: ้
1: าใช้ไดร์เป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดร์เป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี
0: ้ใช่ครับไดร์เป่าผมก็คือมันจะทำร้อนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
1: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
0: ใช่ครับ
1: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
0: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
1: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
0: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ
1: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเรา จะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับ

0: รอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะครับขอบคุณนางแบบเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากๆครับ
0: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ไม่อยากเสียเงินเสียเวลาไปเข้าคอร์สวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่รักสุขภาพได้ดูกันครับ30 Day Challenge คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้มีหุ่นกระชับภายในเวลา30วันมีระดับการออกกำลังกายให้เลือกตั้งแต่ง่ายไปถึงยากมีวิธีการออกกำลังตามขั้นตอนต่างๆในแต่ละวันพร้อมภาพและเสียงบรรยายประกอบการออกกำลังกายของคุณมีสถานการณ์แจ้งเตือนการออกกำลังในช่วงต่างๆหรือจะกดลิงก์ YouTube เพื่อดูท่าออกกำลังในรูปแบบวิดีโอให้เข้าใจง่ายเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาแอปพลิเคชันนี้ออกแบบโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยพัฒนาด้านสุขภาพและด้านฟิตเนสและยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Google Fit เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันและสามารถเช็คผลลัพธ์ได้ดีอีกด้วยพอเราเข้าในแอปนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีให้เราใส่น้ำหนักและส่วนสูงนะครับแล้วก็แอปนี้สามารถเลือกออกกำลังกายได้และตอนนี้ผมกดเข้ามาที่ระดับง่ายของการเล่นหน้าท้องนะครับทีนี้มันจะมีวันให้เลือกนะครับเราก็เลือกวันแรกเลยนี่ครับ day 1ครับจะมีท่าให้เล่นนะครับในแต่ละวันครับทีนี้เราลองกดสตาร์ทกันเลยนะครับ ready to go มันก็จะมีเวลานับถอยหลังขึ้นให้นะครับว่า10 9 8จนถึง1แล้วก็เราสามารถเริ่มได้เลยครับ1เอาใจคนชอบวิ่งกันบ้างนะครับด้วยแอปนี้ Fit App แอปที่จะช่วยให้คุณเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำการออกกำลังกายต่างๆอยู่ข้างคุณแอปนี้นะครับยังรองรับกิจกรรมกีฬาต่างๆของคุณเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานและอื่นๆอีกมากมายครับ Fit App แอปพลิเคชันที่จะคอยติดตามและวิเคราะห์การออกกำลังผ่านทาง GPS เพื่อคำนวณปริมาณแคลอรี่ระยะทางในการวิ่งและน้ำหนักที่ลดลงในการออกกำลังแต่ละครั้งดูผลการออกกำลังในรูปแบบกราฟหรือตารางและยังดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบการออกกำลังในช่วงเวลาต่างๆและแน่นอนครับว่าฟรีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะแนะนำนะครับก็คือWater Reminder แอปที่จะช่วยคุณในการดื่มน้ำได้ตามเป้าหมายและยังช่วยบันทึกผลการดื่มน้ำของคุณในแต่ละวันได้อีกด้วยเพียงแค่คุณป้อนน้ำหนักของคุณแอปนี้สามารถคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายคุณต้องการในแต่ละวันหลังจากที่คุณดื่มน้ำแล้วคุณสามารถบันทึกผลการดื่มได้อย่างง่ายดายหน้าที่ของแอปนี้ก็คือคอยแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องการดื่มน้ำปรับเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลของภาชนะได้สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วยครับและนี่คือ3แอปสุดฮิตเอาใจคนรักสุขภาพที่ผมจะมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีแอปที่ดีแอปที่โดนแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาฝากกันได้เลยนะครับเผื่อว่าผมและเพื่อนๆจะแนะนำไปใช้กันบ้างครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Animal Speaks ตอนนี้เรานำเสนอเจ้า2ตัวนี้ค่ะแต่ตัวหนึ่งรู้จักค่ะกระต่ายแต่อีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมคงไม่คุ้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าชูการ์ไกลเดอร์หรือจิงโจ้บินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราตามคุณหมอมาดูว่าเจ้าสัตว์2ชนิดนี้เขาเลี้ยงและรักษากันยังไงค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่เรามาถึงนะคะบึงฉวากค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนนี้ของบึงฉวากเรียกว่าเกาะกระต่ายพอเราเข้ามาบริเวณเกาะกระต่ายก็จะพบกระต่ายถูกเลี้ยงปล่อยให้เป็นอิสระค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระโจมเล็กๆไว้ใช้บังแดดฝนเป็นหลังๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปหาอาจารย์อ้อยที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่กันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับก็เป็นเกาะกระต่ายของบึงฉวากนะครับส่วนเกาะกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเอากระต่ายมารวมกันนะครับเวลาเอากระต่ายมารวมกันเนี่ยก็จะมีทั้งปล่อยที่พื้นแล้วก็อยู่ในโรงเรือนในกรงนะครับซึ่งกระต่ายที่อยู่ในข้างนอกบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะปล่อยอิสระนะครับกระต่ายก็จะเดินกินอาหารขุดรูนะซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูที่กระต่ายขุดนะฮะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยกระต่ายก็จะขุดรูเล่นของเขาไปนะครับหรือว่าถ้าช่วงที่ร้อนๆเนี่ยกระต่ายก็จะมุดลงไปแล้วก็หลบแดดนะครับคือจริงๆเนี่ยเกาะนี้ที่เขาทำก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกเขาทำเหมือนกับจะเป็นเกาะกระต่ายให้คนมาท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าพอคนทั่วไปรู้ว่าที่นี่มีเกาะกระต่ายคนก็จะแอบเอากระต่ายมาเอามาปล่อยที่เกาะมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นจนเหมือนกับเขาไม่ได้แผนว่าจะมีกระต่ายเยอะขนาดนี
0: ้คุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามีกระต่ายเยอะขนาดไหนกันก็ไปดูให้เห็นกับตากันเลยค่ะโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะคะเนี่ย
1: อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายที่อยู่ในกรงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งที่เขาจะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งบ้างเพื่อสลับกันให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กระต่ายตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันก็จะอยู่ในนี้ก่อนพอทำหมันเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยผสมพันธุ์กันก็จะเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาโอบเต็มไปหมดจำนวนกระต่ายที่เห็นเนี่ยประมาณสัก 2-300 ตัวนะฮะเพราะว่าก็จะมีทั้งที่คนเอามาปล่อยไว้ผสมพันธุ์ออกลูกเองก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการคุมกำเนิดนะครับก็กระต่ายที่อยู่ที่นี่เนี่ยแน่นอนครับเป็นกระต่ายที่สายพันธุ์ผสมเกือบหมด 100% นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะมีพันธุ์ดีๆที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากมาร์กิ้งเนี่ยก็จะเป็นมาร์กของพวกดัชนะฮะเป็นมาร์กของดัชนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดัช 100% ผสมมานะครับอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนิวซีแลนด์ไวท์นะครับแต่ว่าน่าจะโดนผสมมาเหมือนกันนะครับทำให้มันแกร่งกว่าปกติเพราะถ้าเป็นนิวซีแลนด์ไวท์จริงๆน่าจะต้องสัก3โลอะไรเงี้ยนะฮะกระต่ายพวกนี้คือกระต่ายที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงละเราต้องเอามาเลี้ยงเองนะฮะก็คือป้อนนมให้เขานะครับนมที่เราจะใช้ป้อนเขาก็คืออาจจะเป็นพวกนมอาจจะเป็นนมแมวนมสุนัขหรือว่านมแพะก็ได้นะฮะสามารถให้ได้แต่ไม่ควรให้นมวัวนะฮะเพราะว่าจะท้องเสียได้ง่ายโดยปกติแม่1ตัวเนี่ยสามารถคลอดลูกได้ครั้งหนึ่งประมาณสัก 4-5 ตัวต่อครอกตั้งท้อง1เดือนผสมทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงถ้าสมมติได้สัก3ครอก4ครอกอาจจะตีสัก4ครอกแล้วกันฮะปีนึง4ครอกก็20ตัวต่อแม่1ตัวแม่100ตัวก็คูณเข้าไปแล้วลูกที่จะเกิดมาอีกถ้าไม่คุมเนินเนี่ยปีนึงเนี่ยโอ้โหปริมาณเป็นพันตัวนะฮะซึ่งน่ากลัวมากนะครับ
0: มาอีกที่นึงค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีการรวมตัวผู้ที่เลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์และเราจะมาทำความรู้จักวิธีเลี้ยงและรักษาไปกับคุณหมอนกค่ะ
2: ด้วยลักษณะของพื้นฐานของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองก็จะมาฝั่งของตัวทางออสเตรเลียนะคะชูการ์

0: ในกลุ่มของธรรมชาติเองนะคะตัวผู้กับตัวเมียจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้จะเหมือนกันเลยหน้าตาจะน่ารักอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะให้เราให้ดูในส่วนของตรงช่วงใต้ท้องถ้าตัวเมียจะมีตรงกระเป๋าหน้าท้องนะคะนี่อย่างเงี้ยค่ะคือกระเป๋า
1: จริ
2: งพอจะเห็นกระเป๋าหนูไหมคะ
0: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกระเป๋าหน้าท้องของเขา
2: จะม
0: ีใช่จะมีหัวนมอยู่ในนี้นะคะเป็นที่ที่เขาเอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงลูกของเขาเองนะคะพอเริ่มเต็มวัยนะคะสักประมาณ 4-5 เดือนตัวผู้จะเริ่มมีหัวที่ล้านนะคะเหมือนอย่างคนนี้นะคะจะเริ่มเห็นหัวที่ล้านมันเป็นลักษณะในส่วนเฉพาะของตัวผู้นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัวการสร้างต่อมไขมันหลักๆเลยในตัวผู้จะมีต่อมไขมันทั้งหมดพวกในกรณีของการสร้างไขมันหรือสารที่มันจะใช้ในการสร้างอนาเขตประมาณ3ที่ด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ที่หัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงแถวหน้าอกนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของตรงข้างๆตรงรอบๆก้นนะคะซึ่งในตัวผู้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปมากกว่าตัวเมียในส่วนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองนะคะก็จะมีในหลายๆสีด้วยกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะตามพันธุกรรมของพวกกลุ่มของพวกกฎพันธุกรรมของพวกเมนเดลนะคะโดยส่วนมากก็คือจะเป็นลักษณะของสีสแตนดาร์ดที่เราจะมีอยู่กันที่เราจะพบกันเยอะก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้นะคะสีสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คืออีกแบบนึงที่เป็นลักษณะของสีที่เป็นกลุ่มตัวไวท์เฟสด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆก็จะแตกต่างจากตัวของ normal ธรรมดาเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็น normal นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของสีขอบตาที่เขาค่อนข้างดำขึ้นมานะคะความแตกต่างกันจะคนละแบบกันนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่หาค่อนข้างยากนิดนึงจะเป็นกลุ่มของตัวโมไซอิกนะคะ
3: Sugar Glider แต่ละชนิดก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะคะณขณะนี้ก็สามารถพอเลี้ยงกันได้จำนวนมากส่วนราคาน่ะเหรอคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นค่ะ
4: ค่ะก็คือราคาของโมอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับที่ความขาวขาวมากขาวน้อยอะค่ะถ้าเกิดว่าบางตัวที่ยังมีเส้นหลังที่ยังเป็นสีดำอยู่ก็คือยังขาวขาวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ10,000-20,000ปัจจุบันนี้ราคาตกลงเพราะว่าเนื่องจากมีคนเริ่มเพาะได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นขาวขาวงี้ก็ยังคงราคาอยู่ที่30,000-40,000อยู่อะค่ะ
3: ถ้าไม่รักกันจริงละก็คงจะทุ่มทุนเลี้ยงกันไม่ได้นะคะเนี่ย
5: ที่เลือกเลี้ยงก็เพราะว่ามันน่ารักอะมันเวลาแบบไต่มันก็ติดมือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็จะเห่าเรียกให้เรามาแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เขาจะเห่าเรียกเรามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติจะเห็นแบบตระกูลกระรอกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่ส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขแต่ว่าชูก้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่กลางคืนเวลาเขาอยากออกมาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเห่าเรียกเจ้าของให้รู้ว่าเออฉันอยากออกมาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเขามันเป็นความสามารถพิเศษที่เห่าได
3: ้เอาล่ะค่ะน่ารักยังไม่พอนะคะแถมเห่าได้อีกด้วยจะเป็นยังไงนะเรากลับมากันที่เกาะกระต่ายนะคะกระต่ายเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมย่อมจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาค่ะและถ้าเกิดกระต่ายที่ถูกทิ้งอยู่บนเกาะเนี่ยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตได
6: ้ก็หลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะพานักศึกษาที่สนใจเนี่ย มาดูเคสจริงว่าเคสจริงในกระต่ายเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เราเจอไปก็จะมีฟันยาวท้องตาตัน ผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขามาเจอเคสจริงแล้วทำการรักษานะครับสัก10-20 ปีที่แล้วเวลาเขาสอนจับกระต่ายคือเขาจะสอนจับดึงหูแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดึงเนี้ยถ้าพี่ปล่อยมือนี้เนี่ยน้ำหนักกระต่ายก็จะโดนทิ้งลงไปแล้วตรงหูเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งกระต่ายก็จะเจ็บมากมันก็จะนิ่งเพราะมันเจ็บมันทำอะไรไม่ได้อันนี้คือท่าที่ผิดแต่ท่าที่ถูกก็คือช้อนขึ้นมาแล้วช้อนก้นทุกครั้งนะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยกระต่ายหูตั้งเวลาเราจับงี้ปุ๊บถ้าเกิดเส้นประสาทเสียหายบางทีหูมันอาจจะพิการแล้วก็หูตกได้บางทีก็มีเลือดคั่งได้อันนี้ต้องระวังเห็นหายใจป่ะมีเสียงด้วยอันนี้คือเสียงที่ไม่ปกติคือปกติจะไม่มีเสียงอย่างนี้อาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือติดเชื้อเลือดจะส่วนต้นก็คือไม่ใช่ปอดนะส่วนต้นเหมือนเราเป็นหวัดมีน้ำมูกไอเสียงเปลี่ยนมักจะมีอาการก็คือหายใจแรงกระต่ายมันระบายความร้อนด้วยการหายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนที่หูแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองวัดไข้ดูก่อนว่ามีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้ต้องเช็ดตัวก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะ
3: ก่อนอื่นนะคะคุณหมอก็จะตรวจดูอุณหภูมิตรวจตามร่างกายต่างๆกระต่ายตัวนี้เนี่ยไม่มีไข้นะคะแต่ก็มีอาการอย่างหนึ่งที่คุณหมอพบค่ะ
6: คสนี้เนี่ยคือที่เราตรวจร่างกาย

0: เราจะพบว่าอัณฑะเนี่ยเป็นแผลนะครับอัณฑะเป็นแผลตรงนี้เนี่ยพอดูจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขาโดนพวกสัตว์มีพิษกัดเช่นมดนะฮะเพราะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตามพื้นหญ้านะครับตามบ้านกระต่ายแล้วก็จะอยู่บนพื้นนะฮะคราวนี้ถ้าโดนแล้วทำยังไงบ้างแล้วก็รักษาให้ยาอย่างเช่นยาลดปวดนะช่วงแรกคือต้องให้ยาลดปวดยาแก้แพ้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแผลแล้วเนี่ยก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะด้วย
1: เคสต่อมาที่มักจะเป็นกันเยอะเลยก็คือเรื่องของตาค่ะ
0: ตาเป็นยังไงบ้างมีขี้ตาหรือเปล่าหรือว่าตามันมีลักษณะของแผลเป็นหรือว่าแผลที่กระจกตาหรือเปล่าก็ต้องคอยดูอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยตาก็จะเป็นแผลเห็นไหมแล้วก็รอบๆตามีขี้ตาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดปกติถ้าตรวจเจอก็ต้องเอามาที่โต๊ะเราจะได้ทำการรักษา
1: คุณหมอนะคะก็ได้ทำการสอนวิธีการล้างท่อน้ำตาให้นักศึกษาดูนะคะแล้วก็บอกกับเราว่าสาเหตุที่ทำให้ตาอักเสบนั้นนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุที่1อาจจะเกิดจากฝุ่นละออง2เกิดจากแผลที่กระจกตาจนอักเสบและ3นะคะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะว่าฟันเนี่ยก็มีผลทำให้ตาอักเสบได้ค่ะ
0: เนื่องจากว่าฟันกระต่ายเนี่ยมันจะยาวได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะยาวทั้งด้านตัวรากแล้วก็ยาวด้านตัวที่อยู่ข้างในปากนะฮะมันสามารถยาวได้ตลอดชีวิตแล้วก็พอยาวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ท่อตามันอยู่ตรงนี้รากฟันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเบียดท่อตาทำให้เกิดการอุดตันนะครับ
1: ฉะนั้นเคสต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของฟันนะคะ
0: คราวนี้ฟันกระต่ายเนี่ยปกติฟันกระต่ายจะยาวตลอดชีวิตทุกซี่นะทุกซี่เลยยาวหมดถ้าฟันยาวด้านหน้ายาวด้านในก็มีโอกาสที่จะยาวเพราะอะไรกระต่ายเวลาฟันมันสึกเนี่ยมันจะสึกจากการที่มันบดกันคือมันไม่ได้บดตรงๆมันบดอย่างนี้คราวนี้พอฟันหน้ามันค้ำกันเนี่ยนึกออกไหมพอฟันหน้ามันค้ำปุ๊บฟันกรามมันก็ไม่สามารถบดได้เนื่องจากฟันข้างบนมันค้ำกันทำให้เกิดช่องว่างคราวนี้ต้องตัดฟันหน้าก่อนฟันล่างถึงจะเคี้ยวได
1: ้คุณหมอก็สาธิตให้ดูจะเลยค่ะกูตะฟันกระต่ายตัวนี้ยาวอย่างเดียวไม่พอนะคะยังเหยินอีกต่างหากก็เริ่มจากการวางยาสลบที่เหมาะสมแล้วก็รอให้น้องกระต่ายเริ่มหลับคุณหมอก็ตัดฟันหน้าออกให้สั้นลงทั้งล่างและบนค่ะ
0: ก็จะตัดออกละนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งเจียให้นิดนึงนะครับด้านบนก็เหมือนกัน
1: หลังจากตัดฟันหน้าแล้วก็ตรวจดูฟันด้านในถ้าเกิดว่ายังยาวไปก็ต้องกรอออกค่ะมิฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาในการกินอาหารหรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหามากเนี่ยก็จะทำให้รากฟันยาวทะลุกรามแล้วก็จะเกิดฝีที่กรามล่างและถ้าเกิดว่าทะลุกรามบนก็จะเกิดฝีขึ้นที่ตาค่ะคุณผู้ชม
0: อันนี้ก็รอให้เขาฟื้นนิดนึง
1: มาที่ฝั่งของชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายกันนะคะว่าเสียงเห่าของน้องชูการ์นั้นเป็นอย่างไรและมันจะหมายถึงอะไรลองมาฟังกันค่ะ
2: เสียงนะคะเสียงที่น้องๆเขาบอกว่ามันเหมือนมีลักษณะของการเห่าเรียกนะคะที่เราเรียกกันว่าเสียงเห่าเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นลักษณะของการส่งเสียงร้องนะคะเพื่อที่จะเหมือนเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของสัตว์ที่เขาหากินกลางคืนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตกเวลาในช่วงของกลางคืนเขาต้องการที่จะออกมาเล่นหรือออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆคือก็คือเขาก็จะร้องเรียกเจ้าของต่างๆให้ออกให้มาสนใจเขานะคะ
1: และอีกเสียงนึงนะคะฟังแล้วจะเป็นอารมณ์ไหนเอ่ย
2: อันนี้นะคะเป็นลักษณะพฤติกรรมของการขู่ของเขาแล้วล่ะค่ะเวลาที่เขาได้กลิ่นอะไรต่างๆที่มันผิดปกติไปคนเลี้ยงกลิ่นของคนเลี้ยงหรือกลิ่นของคนอื่นต่างๆสัตว์แปลกๆอย่างอื่นที่เขาได้กลิ่นเขาก็จะขู่ขึ้นมา
1: เราก็ได้รู้จักธรรมชาติและความเป็นชูการ์ไกลเดอร์กันแล้วสิ่งต่อมาที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบก็คือการเลี้ยงอย่างถูกวิธีค่ะ
2: อาหารที่เหมาะสมกับเขาจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะในกลุ่มของผลไม้นะคะตามชื่อเลยนะคะชูการ์ไกลเดอร์ก็คือชูการ์แปลว่าน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่จะกินก็คือจะเป็นผลไม้กลุ่มรสหวานทั้งหมดไม่ได้มีการห้ามการกินผลไม้อะไรได้เลยนะคะกินได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองมากกว่าว่าเขาจะกินแบบไหนนะคะหรือจะชอบกินผลไม้อะไรแต่เท่าที่เห็นหลายๆคนเลี้ยงก็คือจะชอบกินผลไม้เกือบทุกชนิดนะคะที่มีรสหวานแต่จะเบื่อง่ายมากเช่นวันนี้พรุ่งนี้ให้กินแอปเปิ้ลอีกวันนึงจะเริ่มเบื่อแล้วค่ะจะเริ่มต้องเปลี่ยนมีลักษณะของการเปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกินนะคะ อีกอย่างนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกตัวน้ำผึ้งเองนะคะอีกอย่างนึงที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือเป็นกลุ่มของพวกตัวแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนนกนะคะหนอนแว็กซ์นะคะหรือเป็นพวกกลุ่มของตัวจิ้งหรีดบางคนก็คือจะเป็นลักษณะของการอบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวหนอนที่มันเป็นๆมันจะค่อนข้างที่ได้รับสารอาหารที่มันค่อนข้างครบกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวหนอนนะคะแล้วตัดสินใจเลี้ยงแล้วแหละชูการ์ไกเดอร์เลี้ยงมาแล้วแต่ว่ากลัวหนอนสิ่งที่เราจะสามารถให้เสริมได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกไข่ไก่นะคะพวกที่เป็นลักษณะของไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะหรือพวกปูอัดบางอย่างนะคะนิดนึงให้ได้นะคะเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาสามารถย่อยปริมาณของตัวโปรตีนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าย่อยไม่มากนะคะการให้ที่เยอะเกินไปในกรณีของการได้รับโปรตีนที่เยอะเกินไปจะทำให้1ก็คือท้องผูกนะคะ2ก็คืออ้วนมากเกินไปนะคะพอเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มขยับเคลื่อนไหวร่างกายลำบากนะคะพอเคลื่อนไหวร่างกายลำบากก็จะเริ่มนอนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะรอกินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดโรคอ้วนตามมา
1: ปัญหาอ้วนนี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนนะคะน้องชูก้าก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดตามใจปากมากเกินไปคุณหมอบอกว่าอีกวิธีนึงคือให้น้องเขาเนี่ยออกกำลังกายภายในกรงที่เลี้ยงควรจะเป็นกรงทรงสูงแล้วที่ที่น้องนอนเนี่ยควรจะจัดอยู่ด้านบนสุดไว้ให้น้องเขาได้ปีนป่ายหรืออาจจะมีลูกล้อให้คอยวิ่งเล่นก็จะสามารถช่วยลดไขมันได้อีกทางนึงนะคะไม่จบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะบางเคสอ้วนมากๆก็จะมีปัญหาตามมาด้วยค่ะ
3: หน้าท้องเขาอะค่ะน่าจะติดเชื้อเพราะว่าเขามีน้ำเหลืองๆไหลออกมา
2: เลียมากไหมคะ
3: เขาเลียเองไม่ถึงเขาก้มไม่ถึงอะค่ะจะอ้วน
2: มันอ้วนมากค่ะมันไม่สามารถที่เขาจะเลียได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการเลียก็คือการทำความสะอาดของน้องๆเขาค่ะ
2: ก็ยังคือมันมีลักษณะเป็นลักษณะของการอักเสบอยู่ภายในนิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะของดูเหมือนมีลักษณะของการติดเชื้อที่ผิวหนังเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวหนองตรงนี้หรือคราบสกปรกตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปเช็คอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่ากลมๆเล็กๆเล็กๆทั้งหมดรอบๆนี้เป็นลักษณะของตัวแบคทีเรียนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันมาเก็บกินตัวแบคทีเรียทีนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เราทราบว่าเป็นลักษณะของการติดเชื้อเราจำเป็นที่จะต้องกินยานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือ1ดูแลเรื่องของความสะอาดให้ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆค่ะหลักๆก็คือเช้ากับเย็นนะคะอีกแบบนึงอีกวิธีที่2ก็คือต้องกินยาแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยเดี๋ยวหมอกลัวว่าเดี๋ยวพอมันอักเสบมากขึ้นจะยิ่งทำให้เขาไปเลียมากขึ้นแล้วพอเลียมากเนี่ยก็มันจะเหมือนแบบยิ่งเลียยิ่งมันอ่ะแล้วจะกัดตัวเองทีนี้จะกัดตัวเองไปหมดเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมียาให้กลับไปทานไม่มียาลดปวดนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดเพราะว่ายังกินได้เองเป็นปกติดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตัวที่ให้เอาไปเช็ดทำความสะอาด
1: ทีนี้โรคอ้วนก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเคสต่อมาจะเป็นอะไรค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาที่เกาะกระต่ายนะคะคุณหมอและนิสิตสัตวแพทย์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อตรวจรักษากระต่ายที่มีปัญหาทั้งเรื่องตาเรื่องของฟันและอาการบาดเจ็บต่างๆทางคุณหมอไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มอยู่เพียงผู้เดียวนะคะยังมีกลุ่มนี้อีกค่ะเรียกว่ากลุ่มบ้านโพรงกระต่าย
0: สมาชิกบ้านโพรงกระต่ายนะครับเขาก็จะมาช่วยกันแปลงขนหวีขนแล้วก็ดูแลสุขภาพกระต่ายเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเรี่ยวแรงที่ช่วยกันทำให้กระต่ายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับครับก็อย่างเงี้ยฮะก็คือพอเล็บกระต่ายยาวมากนะครับเราก็จะมาช่วยกันตัดเล็บให้นะครับเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี
4: ้ก็ดีค่ะได้มาช่วยเหลือกระต่ายที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีจำนวนไม่จำกัดอะค่ะกับเทียบกับปริมาณกระต่ายที่ค่อนข้างเยอะก็เลยเหมือนชักชวนเพื่อนๆในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะห้องกระต่ายอะค่ะมาช่วยกันหวีขนตัดเล็บให้น้องกระต่ายที่นี่ให้เพื่อที่ให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจากที่เคยมาหลายๆปีอย่างเงี้ย คือก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆปีอะค่ะ
0: แล้วจากกระต่ายที่แบบอยู่แบบลำบากนะฮะถือว่ากระต่ายแบบกินอาหารก็กรงก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้วยน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กระต่ายก็สุขภาพแย่เราก็จะมาช่วยกันก็คือเป็นโครงการเหมือนกับต่อเนื่องทุกๆปีนะจะมีทั้งมหาลัยคนละกระต่ายน้องๆที่สนใจแล้วก็จะมาช่วยกันนะครับ
4: ก็อย่างคนที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์ในการหวีขนตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างทําไปด้วยก็จะสังเกตน้องตัวนี้ตาเหมือนจะมีปัญหาหรือมีอะไรก็จะได้ส่งเคสต่อให้คุณหมอช่วยดูต่อได้เลยทีเดียวก็คือมาพร้อมกันก็คือเหมือนช่วยกันไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือว่าสนใจจะเลี้ยงกระต่ายค่ะคือกระต่ายไม่เหมือนหมาไม่เหมือนแมวคือก่อนที่จะเลี้ยงอ่ะอยากให้ทุกคนทําการศึกษาก่อนว่ากระต่ายจริงๆแล้วกินอะไรไม่ใช่กินผักบุ้งไม่ใช่กินแตงกวากระต่ายอายุที่เหมาะสมที่ควรจะซื้อมาเลี้ยงอะอายุเท่าไหร่กระต่ายแคะมีจริงหรือเปล่ากระต่ายเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่ความจริงมันหายแคะอะค่ะที่เขาบอกว่าไม่โตไปกว่านี้หรอกอันนี้2เดือน3เดือนแล้วจริงๆอะแคะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มากกว่าไม่ใช่กระต่ายแคะอะค่ะก็อยากฝากถึงตรงนี้มากกว่าทางบ้านพงเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไม่ซื้อขายกระต่ายเด็กมาพักหนึ่งแล้วก็พยายามให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับกระต่ายอะค่ะว่าจริงๆแล้วกระต่ายควรจะกินหญ้านะสัดส่วนในการให้ระหว่างอาหารเม็ดกับหญ้าควรจะให้อะไรมากกว่ากัน
5: พอดีเกิดเดือนเดียวกันก็เลยอยากจะทำบุญวันเกิดแล้วพอดีเห็นโครงการนี้พอดีครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เพราะที่บ้านก็เลี้ยงกระต่ายอยู่ด้วยครับผม
6: เดี๋ยวนี้กระต่ายก็เหมือนจะคนเริ่มเลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วคู่ขายก็มีมากขึ้นด้วยก็เลยอยากจะให้ศึกษาก่อนว่ามันต้องมีความพร้อมยังไงในก่อนที่จะเลี้ยงอะค่ะ
7: ส่วนเรื่องกระต่ายแคระที่คนนิยมเลี้ยงเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า ND หรือ Netherland Ruff เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะกระต่ายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงจำนวนมากนะคะจนพ่อค้าหัวใสนำกระต่ายสายพันธุ์ปกติที่มีอายุน้อยและขนาดไล่เรียกกันนำมาขายแล้วมาบอกว่าเป็นกระต่ายแคระค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมากลับตัวโตขึ้นเรื่อยๆความน่ารักก็ผิดไปจากที่ผู้ซื้อตั้งใจไว้แต่แรกซึ่งคิดว่าตัวเองโดนหลอกบางรายเนี่ยเขาก็เลยนำมาปล่อยทิ้งไว้ก็มีช่างน่าสงสารน้องกระต่ายค่ะ
0: กระต่ายที่ยังไม่หย่านมดูยังไงบ้างหนึ่งก็คือตัวเนี่ยจะไซส์เล็กๆอยู่ในฝ่ามือของเรานะฮะอยู่ในฝ่ามือเล็กๆสองก็คือว่าขนเนี่ยมันจะเป็นขนที่ยังไม่ผลัดขนดีนักก็จะมีขนแซมออกมาขนที่ยังยาวอยู่แซมออกมาบ้างนะฮะถ้าเปิดฟันดูเนี่ยก็จะพบว่าลักษณะฟันเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่คือยังมีลักษณะสีฟันที่ยังไม่ใช่ฟันสีปกติที่เป็นสีขาวล้วนอ่ะมันจะมียังใสๆอยู่นะใสๆนั่นคือการเจริญเติบโตของฟันยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นกระต่ายที่เด็กอยู่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับกระต่ายพันธุ์ ND มากต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนิดนึงหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าหาแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วแบบกระต่ายแคะตัวละ200ไม่มีในโลกฮะกระต่ายแคะตัวละ200เพราะว่าส่วนใหญ่กระต่ายสายพันธุ์ ND ที่เราบอกว่าเป็นกระต่ายแคะของจริงเนี่ยคือน้ำหนักประมาณ1โลนะฮะตัวนึงก็ 2-3 พันขึ้นไปตัวละ 2-300 ตามตลาดนัดนี่ไม่มีนะ
7: นี่ไงล่ะคะได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก่อนเลี้ยงก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเนี่ยมาถึงเจ้าชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเจ้าชูการ์2ตัวนี้ก็ถูกเจ้าของทิ้งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้องๆกลุ่มนี้อยู่ค่ะ
2: ดูนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่เราให้ดูแล้วชูการ์ไกลเดอร์หางยาวสวยน่ารักนะคะตัวนี้นะคะเป็นชูการ์ไกลเดอร์นะคะที่มีการทำลายตัวเองหางเหลือแค่นี้นะคะหางสั้นแค่นี้สุดโคนนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างนึงนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาของการทำร้ายตัวเองต่างๆก็คือว่าเครียดนะคะค่อนข้างเครียดนะคะอาจจะแรกๆเลี้ยงมาดูแลเอาใจใส่ดีนะคะหลังๆเริ่มงานเยอะเรียนหนักต้องสอบหอไม่ให้เลี้ยงต้องแอบหลบๆซ่อนๆนะคะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจเหมือนเดิมนะคะด้วยตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเนื่องจากว่าแต่ก่อนเคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างนั้นเคยมีคนมาเล่นด้วยนะคะหลังๆอ้าวไม่มีแล้วทีนี้ทำอะไรดีเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเลียตัวเองกัดตัวเองนะคะทำร้ายตัวเองนะคะยิ่งเลียยิ่งมันยิ่งกัดเข้าไปนะคะพวกนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะบางตัวกัดจนขนาดหางขาดนะคะ แล้วก็บางตัวก็คือกัดจนขนาดที่ตัวอวัยวะเพศของเขาเกิดการฉีกขาดนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรารักษานะคะเราจำเป็นที่เราจะต้องมีการบางทีอาจจะต้องให้ในกลุ่มของตัวยาระงับประสาทนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่มาทำลายตัวเองแต่ว่าพวกนี้มันก็คือเป็นลักษณะของการรักษานะคะปัญหาหลัก

0: ก็คือเขาเครียดขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่นะคะเราต้องพยายามเข้าใจกับเขาให้เวลาเขาเยอะขึ้นเอาเขาออกมาเล่นขึ้นต่อวันอาจจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันได้เลยนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเล่นกับเขาให้มากขึ้นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น้องเขามีการอุปการะมานะคะดูภายนอกดูธรรมดาดูเผินๆดูปกติมากนะคะค่อยๆดูไปนะคะหยิบออกมาลองดูลักษณะตามตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของตัวพวกผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็ดูนะคะหางเหลือสั้นนิดเดียวณตอนนี้เดี๋ยวลองดูการเดินของเขาดูสองขาหน้าเป็นเหมือนปกติดูสองขาหลังใช้ไม่ได้นะคะพิการนะคะเห็นไหมคะปัญหาของภาวะของการพิการแบบนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นลักษณะของการที่โดนกัดโดนกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตรงแถวๆสันหลังในช่วงของท่อนทางด้านตรงเอวลงมานะคะการควบคุมขาเห็นไหมคะสัตว์เขาลากขาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการอัมพาตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการอัมพาตทั้งสองขาด้านหลังเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราอนุมานได้หลายๆสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าถ้าสภาพค่อนข้างโทรมอาจจะเกิดจากปัญหาของการขาดสารอาหารนะคะขาดสารอาหารกระดูกบางนะคะมันก็จะเป็นผลที่จะทำว่าเวลาที่มันกระดูกบางแล้วก็เป็นบางในช่วงของตัวไขสันหลังมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของโรคของการขาดสารอาหารพวกกลุ่มของตัวกระดูกบางแล้วก็มีผลในการอัมพาตได้นะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของที่เกิดแบบเฉียบพลันนะคะอาจจะเกิดจากการโดนกระทบกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตัวไขสันหลังในส่วนของตรงช่วงท่อนเอวนะคะที่จะทำให้ตัวเส้นประสาทที่มันมาเลี้ยงในส่วนของตัวสองขาหลังเนี่ยเกิดความผิดปกติไปนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็คือแล้วแต่ว่ามันจะเกิดยังไงการรักษามันก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการขาดสารอาหารเราก็จะต้องมีการเสริมอาหารให้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกแคลเซียมนะคะพวกนี้เนี่ยบางทีคนที่เขาขายถ้าเขาเอาออกมาจากแม่ค่อนข้างเร็วแล้วด้วยตัวเขาเองไม่ได้รับการป้อนนมเสริมอะไรต่างๆอย่างเพียงพอมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้ตัวเขาเองขาดสารอาหารขาดแคลเซียมค่ะร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้นะคะก็จะเกิดโรคของในส่วนของตัวกระดูกบางเกิดขึ้นนะคะการกลับมาใช้ขาได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฉีกขาดว่าตัวเส้นประสาทมันมีการฉีกขาดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าฉีกขาดรุนแรงมากแล้วมาพบช้าการกลับมาใช้ขาได้ก็น้อยลงนะคะ
1: คุณผู้ชมคะสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบการรับภาระด้านอาหารการกินการรักษาเมื่อเขาป่วยล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงควรที่จะยึดถือปฏิบัติเราก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของการเลี้ยงดูของสัตว์ทั้งสองชนิดแล้วสิ่งไหนนะคะที่ไม่แน่ใจในการรักษากับสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งไปเพื่อที่จะทำให้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรานั้นปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอค่ะสุดท้ายนี้ Animal Speaks ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบล นาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
2: ทอด
3: สามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้

0: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่โจกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่โจกตัวนั้นยังเป็นอยู่เหรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
2: โอ้เงือกแดง
0: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยม
1: ัน
0: ติดแบบนู่นนี่เลย
1: นี่ตัวเมีย
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่โจกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่โจกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับ
3: ปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเหลี่ยมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมัง
0: เขื่อนศรีนครินเนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินเนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมัก

0: นิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
1: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโคร่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
0: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จกบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบห้าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
1: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือก้านครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
0: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากะมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยละครับดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือไหลเ

0: ไอ้ปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยละครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากระมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
1: ทอดก็ได้ครับ
0: ทอดเลยนะครับ
1: แคลเซียมสูงครับ
0: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3นี่วันนี้เราได้ปลากระมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
1: ปลาสร้อยน้ำเงิน
0: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากระมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้มังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานาระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: จะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต
1: ้
2: มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาจะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาเป็นต้มยำอร่อย
3: โอ้ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลน่าจะได้2โล
1: ปลาจะโดเอาไปต้มยำและปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: โลประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้โหหิวโหยโหยโหย
0: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูแกงส้มปลากระมัง

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติด

0: พอค่ะ
1: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพลิกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: ากแล้วล่ะชิดาวลองจะใช่แต่ไม่
0: ยาคลาวราชิก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวลองเฉิดฉายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: กระมังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากระมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะเคราะห์ซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะเคราะห์ใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะเคราะห์เปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับโคตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับ
2: แต่ว่า
3: เพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป
3: ่ะคือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโคตรปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วครับที่เล่นมา
3: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากนะ
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับตอนนั้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มานซ
1: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตราสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
3: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับผม
3: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลยครับเหมือนเลย
3: พร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
3: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ๋อใช่ผมเล่น
3: มาแล้วแต่เป็นโววีนัมโค้งอาหารกันนะสมมติ
2: ยิ้ม
3: ไหลไหลนะครับโค้งแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
3: โอเคเดี๋ยวเราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
4: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาสไลด์ขึ้นแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปดีสองที่ไปแล้วก็ไปไป
5: แล้วเดินกลับไปเดินออกท่ากลับไป
4: ต่อไปส

0: 好，拜。นี่โอเคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อนเออใช่
1: โอเค
0: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์

0: เสียงขำครับนะพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับมือกางออกขากางไปข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการม้วนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีม้วนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับหมุนหน้าไป
1: ควาย
0: นั่ง
1: เอาไหล่ซ้ายลง
0: ยืดแขนไปใช่และ
1: เตะข้าม
0: ไปเดี๋ยวควายขาไม่ควายหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโบวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูเตะ
1: ปึ๊บ
0: แล้วก็โดดข้างนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
1: ปึ๊บ
0: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับ
1: okay.
0: ในแง่ของโมเมนตัมจริงๆเวลาลงครับเข่าจะไม่ลงเราจะลงท่านี
1: ้ mm-hmm.
0: หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเค okay, ลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอะแมวหน้าอะมาลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
1: มันจะต่างกัน
0: คร
1: ับ
0: ไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันซะส่วนใหญ่โอ้ดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มลุ้มหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นจะโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้ครับสมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
1: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ได้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
2: ชอบแพ้เจ็บเฮ้ย
0: โอเคไปอ่ะใครพี่นัทมา
2: ชอบชอบ
0: โอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโบวินัมเขาจะเรียกว่าเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโบวินัม
1: โอเค
0: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
1: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโบวินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือรำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบ มันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิค

0: ถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
1: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
0: ดองชึง
1: ถังกัง
0: ถังกัง
1: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
0: ได้ครับ
1: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
0: ี
1: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
0: ครับ
1: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
0: เยี่ยม
1: อยากลองดูเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
2: ชิงพร้อมยิงขึ้นไปไป
0: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้เรามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอ่ะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปแล้วทําท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทําได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่ออ่ะเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
3: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
0: ไม่มีนวม
3: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
0: เดียวกันเลย
3: แล้วก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการแต้มจากมือนะ
0: ครับ
3: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบวินัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างงี้ไม่ได
0: ้ฟาว
3: อย่างงี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
0: ม
3: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
0: ครับ
3: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
0: จะไม่
3: ช้อนแบบนี้มันนี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างงี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โอ้ดูความแรงด้วย
3: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแล้วแบบล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
0: ก็คือเสีย
3: ก็คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
0: ม
3: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้มออกเสียหนึ่งแต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสียหนึ่งแต้มต้องออกสองขา
0: ออก
3: ขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้

0: 6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู้เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับอ่ะ1 2
1: ดีครับ
0: 3
1: ดีครับ
0: 4 5
2: 1 2
1: ดี
0: 2
2: 1 2
1: ดีครับ
0: 3
1: ปึ๊บดี
0: 4
1: ดี
3: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลองยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah.
1: I have one.
0: จับขาได้นะช้อนโอเคครับออกครับขอบคุณขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
2: สนุกดีครับถือว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอ่ะมันเลย
0: ใช่
2: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโดโอสคูลเนาะว่าเตะเอาอิมแพคจริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือทัชชิ่ง
2: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับ
3: คือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งแหละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีฟรายิงซิสเตอร์คิกหรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับแอคติ้งลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
2: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
2: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
2: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
2: แล้วอย่างพี่ป่าแบบทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วเราเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นอ่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
2: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นอ่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่ไหม
2: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกไหมฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลนี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
4: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้เรา
2: เทควันโด
4: ใช่ป่ะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับมาแล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
2: ์
4: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
5: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลเรื่องการโดดนีพอดองเชิงอะไรเงี้ย
6: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมไปหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
2: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
4: ต้องเล่าอย่างก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
2: ครับ
4: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู้รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปา ว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมๆกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
6: ใช
4: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
6: ใช่
2: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
4: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีจะบอกพี่พีจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็ว่าพี่พีครับพี่พีซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
6: ต้องชิมบลูทูธเคยเนี่ย
4: รู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
6: เฮ้ย
4: อันจริงๆมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได
2: ้
4: โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
2: แต่ไม่มีคนซ้อม
4: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกันสามคนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
2: เจ๋ง
6: จริง
2: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
0: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
2: ้
0: อ
2: ่
0: ะ
2: น่าจะ
0: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
5: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
4: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
5: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตับยังมีกําลังอยู่ตับแบบที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
4: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
5: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
6: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กรุ่นหลังต่อโค้ชต่ออะไรแบบนี
4: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โมบินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
2: ยังไม่เป็นที่รู้จัก
4: ซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
2: คร
4: ับ แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี้พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อ่ะครับกีฬาแบบเนี้ยมันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
2: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
4: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับ
2: ครับ
4: แต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
0: อกจากนั้นคือตอนที่เรา

0: ึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
1: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์ชัลอาร์ต
2: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยอะแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
1: นึกภาพถ้าสมมติถ่ายละครนะ
2: เรา
1: วิ่งดูดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
2: เท่เลย
1: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
2: กำกับแอคชั่นครับ
3: กำกับรับแสดงด้วย
2: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการได้มารู้จักโมวีนัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงๆดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววีนัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถือเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together ซีซั่น5นะครับวันนี้วันที่19แล้วของซีซั่นนี้นะครับอยู่กับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้โปรแกรมจะเป็นโปรแกรมพุชนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพุชโดยที่จะโดน total body เลยก็คือตั้งแต่ขาแล้วก็ข้างบนพวกอกไหล่ไตเซ็ปซึ่งวันนี้โปรแกรมจะเปลี่ยนไปนิดนึงวันนี้จะเป็นเวลา
1: ครับ
0: แบบจับเวลาไว้ให้30วิพัก30วิไปกันเรื่อยๆมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ครับข้อดีคือเราจะเริ่มพร้อมกันจบด้วยกันพอเป็นจับเป็นเวลาข้อเสียคือถ้าเกิดทำช้าก็เบาหน่อยเพราะฉะนั้นอยากให้ทำอย่างเต็มที่ที่เราทำไหวนะครับสำหรับวันนี้จะเป็น30วิพัก30วิมีทั้งหมด5ท่าเท่านั้นเองคร
1: ับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อนเลย
1: ครับพี
0: ่ไล่จากข้างบนลงล่างเลยครับยืดตัวขึ้นหันซ้ายหันขวาหันเยอะๆค่อยๆ คลายคอขออีกสัก3ทีอีก2ทีค่อยๆยืดอีกทีเดียวครับไล่ลงมาตรงนี้กอดเข้าเปิดออกขอ6ทีครับกอดโกงหลังเปิดออกยืดอก2 3 4 5และ6มาหัวไหล่บ้างครับแตะหัวไหล่ไว้วาดข้อศอกวงกลมกว้างๆไปด้านหลัง8ที่1 2 3 4 5 6 78หมุนไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7 8หยิบดัมเบลมา1ลูกครับจะใช้ในการวอร์มหัวไหล่นะครับเราจะใช้อยู่แบบนี้และหมุนรอบหัวเรามาด้านนี้เรียกว่าท่าเฮโลโอเค10ทีครับหมุนไปทางซ้ายก่อน1ได้วอร์มแล้วก็บริหารหัวไหล่2 3 4เกร็งท้องไว้ตัวไม่ยืดขึ้น5 6 7 8เปิด9และ10อีกด้านหนึ่งครับหมุนกลับอีก10 1 2วาดรอบๆหัวเรา3 4 5 6 7 8 9และ10ลงมาที่ขาบ้างครับนี่ก้าวขาไปด้านหลังไกลๆเปิดตัวขึ้นดันสะโพกไปข้างหน้าทีนี้ก็ค่อยๆถอยสะโพกไปด้านหลังรู้สึกยืดแฮมสตริงถ้าเกิดขยับมาถอยมาข้างหลังแล้วยังไม่ยืดแสดงว่าขาข้างหน้าเราก้าวให้ไกลขึ้นนะครับโอเคไปกับฝั่งละแปดที่3มียืดตรงนี้ยืดขานี้4 56 7และ8สลับข้างครับก้าวขาไปข้างหน้าไกลๆดันสะโพกไปข้างหน้าเปิดตัวขึ้นถอยสะโพกมาด้านหลังยืดแฮมสตริงต้นขาด้านหลัง1 2 3 4ดันสะโพกไปข้างหน้าถอยมา5 6

0: 7และ8ขออีก1ค่ะเราจะอยู่ใน all four อยู่ที่พื้นนะครับเราจะดันขาไปข้างหลังและวาดมาเป็นวงกลมถีบขาไปข้างหลังและวาดโอเคขอ8ที่2 3 4 5 6 7 8อีกข้างหนึ่งครับเหยียดขาไปตรงๆวาดเข่ามา1 2 3 4 5 6 7และ8โอเคนี่เราวอร์มอัพกันพอสมควรแล้วสำหรับเซตแรกเราจะทำอย่างที่บอก3สวิพัก3สวิท่าแรกจะเป็น plank walk ครับ plank walk หรือ plank to push up ท่าง่ายเริ่มในท่า push up วางเข่าลงนะครับเก็บก้นแล้วก็ลงไปในท่า plank ดันขึ้นแค่นี้ระหว่างที่ทำจะจับเป็นเวลาเพราะฉะนั้นดันซ้ายสลับกับดันขวาสลับข้างกันไปเรื่อยๆเวอร์ชันยากคือเก่งตัวยกขึ้นมาพร้อมไหมครับผมจะจับเวลาคอยให้สัญญาณนะครับเตรียมตัวโอเค2 1ไปครับดันค่อยๆไปสลับข้างที่ดันเกร็งท้องดีๆใช้อกไหล่ไตเสพในการดันขึ้นดันลงแค่30วิครับพยายามทำอย่างเต็มที่ความเร็วที่เราสามารถคุมท่าได้อย่างถูกต้องไปเรื่อยแค่5วิ2 1โอเคพัก30วิครับท่าต่อไปจะเป็น One Arm Thruster หยิบดัมเบลขึ้นมาถีบแบบนี้อ๋อโทษทีครับหยิบมา2อันก่อนและรอบ2รอบ3จะให้ทำเป็นวันอาร์มสองข้างถือใกล้ๆตัวสควอทลงและขึ้นมาโชลเดอร์เพรสรวมกันท่านี้เรียกว่าทรัสเตอร์น้ำหนักลงไปที่ส้นเท้าระหว่างลงเข่าไม่สะบัดไปมาน้ำหนักอยู่ใกล้ๆตัวและดันขึ้นพร้อมแล้วไป30วิค่อยๆไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนลองนับว่าใน30วิเนี้ยทำได้กี่ทีไปเรื่อยๆเก่งท้องไว้ตลอดดันขึ้นสุดลงสุดถ้าใครเจ็บเข่าลงแค่นิดเดียวได้และขึ้นมาวันนี้จะใช้ไหล่ค่อนข้างเยอะดันและขึ้นโอเคพักครับเมื่อกี้ได้กี่ทีครับ
1: ประมาณ11ทีครับ
0: โอเครอบ2รอบ3ขอให้ได้เท่าเดิมหรือมากขึ้น
2: ครับผม
0: ถ้าต่อไปมาถึงคลันเบอร์ครับเซตอัพมืออยู่ตรงกับหัวไหล่เกรงท้องแล้วก็ดึงขึ้นมา
2: ครับ
0: มาถึงคลันเบอร์พอทำ30วิค่อนข้างเหนื่อยครับก็หาจังหวะของตัวเองไม่ไหวก็เบาลงพอไหวก็อัดเข้าไป
1: ได้ครับ
0: แต่ไม่หยุดไปครับไปเรื่อยๆเกรงท้องไว้ก้นไม่โดนไม่กลายเป็นแบบนี้กดก้นไว้เก่งสะบักไม่จมออกแรงดึงขาเข้ามาครึ่งทางแล้วครึ่งทางไปเรื่อยๆอีก10วิอีก5 4 3 2 1โอเคพักครับต่อไปเราจะทำสควอทแบบสเต็ปอินสเต็ปเอาหยิบยางมาไว้ที่ข้อเท้าครับเราจะอยู่นี้แล้วก็สเต็ปออกมาแบบนี้นะครับจริงไว้ข้อเท้าหรือไว้เหนือเข่าก็ได้หายใจลึกๆระหว่างเซตจะมีพัก1นาทีโอเคไปสควอทลงสเต็ปออกอย่างที่บอกอยากให้นับในรอบแรกเพราะว่าจริงๆแล้วรอบ2รอบ3อ่ะเราจะเหนื่อยขึ้นแต่อยากให้เราพุชตัวเองให้ได้เท่าเดิมหรือ

0: ขึ้นเปิดตัวไว้ดันจากดีดันจากส้นเท้าขึ้นมาดีครับโอเคถอดได้ครับหยิบดัมเบลจบด้วยพุชเพรสครับมีเวลาพักวัน30วิอย่างที่บอกน้ำหนักอยู่ใกล้ตัวไว้ออกแรงสปริงดิฟลงนิดนึงและสปริงส่งขึ้นไป
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นการใช้แรงทั้งตัวอีก5วิต่างจากชูโรเพรสที่ใช้แค่ช่วงบน
1: ครับ
0: 2 1ไปครับดันขึ้นไปเรื่อยๆลองนับดูได้เท่าไหร่เกงท้องไว้หลังไม่ยืดขึ้นเก็บท้องเกงไว้ส่งแรงจากขาขึ้นไประเบิดแรงขึ้นอีกแค่5วินิดเดียว2 1โอเคพักได้ครับพัก1นาที
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ต่อเนื่องแล้วเรทฮาร์ดเรทดีครับ
0: ใช่ฮาร์ดเรทก็จะสูงหน่อยอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่แบบเริ่มจับเป็นเวลาแล้ว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเตรียมตัวแทงครับแทงบ็อกเราจะอ๋อมีเวลาพักอีก30วิครับพัก1นาทีระหว่างเซตนะครับทั้งหมด3เซตเหนื่อยหน่อยนะ
1: เหนื่อยครับ
0: ดีเริ่มจะกลายเป็นคาร์ดิโอที่ทำให้ช่วยเบิร์นได้ดีขึ้นครับโปรแกรมแบบนี้ซึ่งหลังจากเนี้ยก็จะเริ่มเป็นจับเวลาแล้วครับ
1: เหมือนก็แข่งกับตัวเองครับว่าเวลาเท่านี้เราสามารถเพิ่มได้เท่าไหร่ใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยครับจริงๆพอจับเวลาเนี่ยเราจะเริ่มและจบพร้อมกันแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเกิดทำไม่เต็มที่มันก็จะเบาลงไปเยอะเราก็จะทำนิดเดียวโอเคเตรียมตัวแพลงครับและไปเลือกเลเวลของตัวเองจะเป็นเวอร์ชั่นแบบง่ายก็ได้ไม่เหนื่อยวางเข่าลงเก็บก้นไม่โด่งไม่เป็นแบบนี้นะเก็บก้นลงไว้ตัวเป็นเส้นตรงไว้ค่อยดันถึงทางแล้วใช้มือที่ฝั่งที่ดันสลับไปบางบ้างอาจจะขวา 2-3 ทีซ้ายต่อให้เท่ากันและ1พักครับเตรียมตัวเข้าทรัสเตอร์ทีนี้จะให้ทำทีละข้างครับรอบนี้ลองทำฝั่งขวาดู
1: ครับ
0: เวลาทำข้างเดียวเนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่มันจะมีความทำให้ตัวเราเบี้ยวเพราะฉะนั้นเราจะต้องเกรงคอมัสเซิลเพิ่มขึ้นเยอะพอมีน้ำหนักอยู่ข้างเดียวไม่ให้ตัวเอียงไปมานะ
1: ครับ
0: สควอตเหมือนเดิมนั่งลงเข่าไม่สะบัดไปมาเกรงไว้
1: ครับ
0: ไปเรื่อยๆไปครับ30วิ1 2 4หลังไม่งอตัวไม่พับลงน้ำหนักอยู่ใกล้ๆตัวไว้ใกล้ๆตรงกลางตัวเราดันขึ้นเร่งความเร็วได้แต่ท่าถูกไว้ก่อนอีกแค่3วิ2 1โอเคหายใจลึกๆครับเดี๋ยวจะเข้ามา Mountain Climber ก่อน
1: อ๋อครับ
0: ครับผมแต่ว่าพอเป็นเวลาเป็นแบบเซอร์กิตเป็นทางเนี้ยก็สนุก
1: ใช่ครับแต่ท่านี้ Mountain Climber น่าจะเหนื่อยสุด
0: ใช่
1: ครับ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะทำเป็นจำนวนครั้งจริง20ครั้งอ่ะมันแป๊บเดียวเสร็จ
1: ใช่คร
0: ับ พอทำเป็นจำนวน30วิอ่ะมันทำได้เยอะเลยแหละแล้วถ้าเกิดอัดเต็มที่นะบางทีก็ทำได้แบบเยอะมาก
1: รู้สึกว่าท่านี้เบิร์นดีครับ
0: ไปครับหาจังหวะความเร็วของเราเองได้จะช้าลงทีละข้างแบบนี้ก็ได้ Mountain Climber ช้าไม่ได้แปลว่าเบานะครับมันค่อนข้างต้องเกร็งเยอะไปเลยไปเรื่อยๆกดสะโพกไว้ครับทีสาม2 1เยี่ยมมากครับหยิบมินิแบนมาเตรียมตัวสควอทครับ

0: ไว้ที่ข้อเท้าหรือหัวเข่าก็ได้ครับหายใจลึกโฟกัสกับลมหายใจอีก3 2 1ไปสควอทแคบกางออก1 2หนักลงส้นเท้าทิ้งตัวไปด้านหลังดีเข่าไม่สะบัดไปมาออกแรงต้านไว้อีก3 2 1โอเคถอดยางได้หยิบดัมเบลมาเตรียมตัวพุชเพรสหายใจลึกๆครับ
1: เหงื่อมาเลยครับ
0: ใช่หายเหล็กก็จะสูงเพราะมันจะทำอย่างต่อเนื่อง
1: ผมว่าเหมาะคนเวลาน้อยแล้วก็ทำเป็นแบบตอนเช้านี่มีเวลาสักแบบ20นาทีก็ขอทำน้ำอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อใช่ดีมากครับเตรียมตัวไปครับดันขึ้นสปริงครับเป็นพุชเพรสพุชเพรสครับพุชเพรสแค่ส่งตุ๊บขึ้นโอเคพุชเพรสแค่แบบส่งขึ้นนิดเดียวระเบิดขึ้นนิดเดียวจะต่างจากทรัสเตอร์ทรัสเตอร์จะเหมือนสควอทลงลึกๆแล้วขึ้นมาโชลเดอร์เพรสอันนี้จะแค่แบบส่งขึ้นนิดเดียวโอเคพักครับมีเวลาพัก1นาทีหายใจลึกๆได้ครับ
1: ก็เบิร์นดีครับอันนี้ผมว่ารู้สึกน่าจะเหมาะกับคนแบบลดน้ำหนักได้ทั้งกล้ามเนื้อได้ทั้งแบบเบิร์นด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะเผาผลาญเบิร์นได้ดีแต่ที่สำคัญคือพอมันเป็นเรื่องเวลาที่มีการเร่งเนี่ยระวังจะทำท่าผิดโอกาสบาดเจ็บก็จะเยอะ
1: ครับ
0: จริงใคร follow เรามาตั้งแต่ซีซั่น3เนี่ยจะปูเบสิกปูท่ามาดีมาก
1: ครับ
0: ก็จะสามารถมาทำเซอร์กิตกับเราได้อย่างปลอดภัยละ
1: ผมคิดว่าท่าที่เราใช้คือท่าที่เราใช้กันประจำอยู่แล้วก่อนหน้านี้ครับ
0: ใช่ครับอาจจะมีบางท่าที่แบบใส่เข้าไปให้มันแบบวีลุกเล่นหน่อยแต่จริงๆแล้วเบสิกทุกท่าเนี่ยจะคล้ายๆกัน
1: ครับ
0: จริงเวลาสอนใครออกกำลังกายจะบอกว่าให้มาสเตอร์เดอะเบสิกคือทำท่าเบสิกให้ถูกต้องหมดก่อนคุยเพลินเลย5วิเตรียมตัวเข้าแพลงค์ทูพุชอัพและไปครับดันขึ้นอย่างเช่นท่านี้มาสเตอร์เดอะเบสิกเราก็ฝึกไฮแพลงค์กันมาแล้วฝึกแพลงค์แท็บเวลาเราขึ้นลงก็คล้ายๆพุชอัพทีละข้างฝึกเกร็งคอมัสเซิลไม่ให้มันขยับไปมามากนักแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ไหววางเข่าลงและพักครับ30วิเตรียมตัวหยิบดัมเบลมาครับทรัสเตอร์ข้างเดียวเมื่อกี้ทำฝั่งไหน
1: ขวาครับ
0: อีกฝั่งนึง
1: ครับผม
0: เมื่อกี้ได้นับไหมครับว่าทำได้เท่าไหร
1: ่ทำมากกว่าเดิมประมาณ 2-3 ทีครับ
0: โอ้เยี่ยมมากครับรอบนี้ลองให้ได้เท่ากับครั้งที่ได้เยอะที่สุดตัวอย่างที่จะเน้นเสมอนะครับเวลาเราเร่งเนี่ยเราต้องทำท่าให้มันถูกก่อนนะถ้าท่ายังไม่ถูกเบาลงมาก่อนช้าๆโฟกัสให้ได้ก่อนเตรียมตัวไปพอเราถือข้างเดียวเนี่ยมันจะมีการเอียงลงเราจะต้องเก่งท้องฝั่งนี้ไว้เพื่อช่วยนี่ลงเป็นสควอทขึ้นมาโชลเดอร์เพรสจะต่างจากพุชเพรสนะอีกแค่8วิไปเรื่อยๆตัวเปิดไว้เดี๋ยวจะเอาขึ้นโอเคพักครับเตรียมตัว Mountain Climber จริงๆมันดูเหมือนแบบเหนื่อยแต่จริงๆแล้วการจับเวลาเหมาะกับทุกคน
1: ครับ
0: มันจะ
1: ลิมิตตัวเองใช่ไหมครับ
0: ใช่มันจะเหนื่อยตามที่ลิมิตที่เราไหวเตรียมตัว Mountain Climber ครับอีก5วิเซตอัพท่าพร้อมแล้วไปครับ30วิเก็บก้น

0: ก้นไม่โด่งมือไม่อยู่ข้างหน้ามือให้มันอยู่ประมาณตรงกับหัวไหล่จะใช้ท้องมากขึ้นสะบักไม่จมดันขึ้นมาไว้ไปเรื่อยๆอีกแค่10วิไม่ไหวช้าลงได้ช้าลงอีกหนึ่งโอเคเยี่ยมมากครับเหลือแค่2ท่าเท่านั้นใส่มินิแบนครับต่อไปสควอทใจลึกๆเหลือ10วิเตรียมตัวเข้าท่าครับอีก5 3 2 1ไปสควอทลงสเต็ปออกนี่สควอทสเต็ปออกใช้สะโพกนั่งลงน้ำหนักลงส้นเท้าเกรงท้องไว้หายใจออกขึ้นอีกแค่10วิมาใครเหลือเท่าไหร่ใส่มารอบสุดท้ายแล้วโอเคถอดได้ครับเตรียมตัวพุชเพรสทวนพุชเพรสนะครับหนักอยู่ใกล้เราจะเป็นแค่สปริงแค่นี้เองสปริงส่งขึ้นไปหลังไม่แอนพอเราเริ่มเหนื่อยเราจะเริ่มแอนหลังช่วยเดี๋ยวเจ็บหลังเกรงท้อง
1: ครับ
0: และสปริงส่งใครทำท่าถูก30วิสุดท้ายมาลองใส่เต็มที่จะจบแล้วครึ่งทางแล้วครับดันขึ้นไปสุดลงมาแถวไหล่เก่งท้องไว้ตลอดส่งแรงระเบิดขึ้นอีก3 2 1สุดยอดเยี่ยมมากครับจบครับโปรแกรมวันนี้
1: จอดครับปกติผมเป็นคนเหงื่อออกยากแต่วันนี้คือหยดตามพื้นเลย
0: ทุกคนเป็นไงกันบ้างโปรแกรมวันนี้ก็จะมันสนุกหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นพูลแล้วก็เป็น3สวิพัก30เหมือนกันโอเควันนี้เรามาสเตชชิ่งกันครับเรายืดจากยืนอยู่แล้วกันเราก้มลงแต่ปลายเท้าผ่อนคลายขาเหยียดตรงไว้ให้รู้สึกยืดบริเวณแฮมสตริงด้านหลัง3 2หนึ่งค่อยๆจับที่ข้อเท้าระวังเราจะบาลานซ์นะครับหาอะไรจับไว้ได้ถ้าเราจะล้มดึงเข่าลงมาให้ระดับเดียวกับขาข้างหนึ่งสามสองหนึ่งอีกข้างหนึ่งครับสามสองหนึ่งออกมายืดอกประสานมือไว้ด้านหลังมีคนดึงออกไปข้างหน้ายืดขึ้น3 2 1ต่อไปค่อยๆโน้มไปข้างหน้านิดนึงพร้อมกับยกแขนขึ้นไปข้างหลังให้รู้สึกยืดหัวไหล่ด้านหน้าบริเวณนี้3 2 1มายืดแขนมาด้านหน้ากอดเข้ามาครับสามสองหนึ่งอีกข้างหนึ่งครับสามสองหนึ่งอยู่ที่ไฮแพลงครับจะเข้าพีเจนโพสยืดสะโพกอยู่นี้เสร็จแล้วขาซ้ายเท้าซ้ายขึ้นมาหามือขวาวางลงข้างหน้าทิ้งตัวลงเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปข้างหน้ารู้สึกยืดสะโพกตัวเราจะไม่ได้เปิดขึ้นมาด้านนี้นะครับพยายามกดสะโพกขวาลงให้ตัวขนานอยู่กับพื้น3 2 1กลับเข้าไฮแพลงเท้าขวามาหามือซ้าย

0: ได้วางลงตัวเปิดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวลงไปข้างหน้าครับสามสองหนึ่งค่อยๆกลับมานั่งครับขัดสมาธิหรือจะนั่งก็ได้ยืดคอสุดท้ายครับหันเข้ารักแร้ยืดตัวขึ้นไว
1: ้แล้วก็กดคอลงเข้าไปที่รักแร้เบาๆ3 2 1
0: อีกข้างนึงครับขัดไว้หันไปกดเบาๆ3 2 1โอเคเรียบร้อยครับโปรแกรมวันนี้ได้เหงื่อกันเยอะ
2: ใช่ครับ
0: สนุก เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่20แล้วในโปรแกรมพูซึ่งก็จะเป็นเซอร์กิต30วิพัก30วิ5ท่าเหมือนกันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์